0: กรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองรอ1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้า โดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนอ่ะกว่าครึ่งอ่ะไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2 เมตรถึง 4 เมตร 80 เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปี จังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนํา AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google MicrosoftOpenAI และ NVIDIA ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่า จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวินาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐโหชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2

ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.จังหวัดลำพูนในช่วงที่2นะครับผมซึ่งในช่วงแรกครับท่านรองก็ได้ชี้แจงนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันถึง4ฉบับด้วยกันนะครับท่านรองก็ได้ชี้แจงไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็นอกเหนือจากภารกิจการเลือกตั้งนะครับของที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับได้ดูแลนะครับก็จะมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คือภารกิจเกี่ยวกับงานการมีส่วนร่วมนะครับท่านรองครับก็เป็นภารกิจหลักอีกประการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับนอกเหนือกับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะว่าการกิจกรรมการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนเนาะได้เข้าถึงนะครับกระบวนการความรู้นะครับเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับก็จะส่งผลนะครับต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญาตชี้แจงนะครับในซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับซึ่ง

0: เราจะมีศูนย์นะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้ในลักษณะนี้นะครับในชั้นหนึ่งนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็วันที่7 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจากท่านณรงค์กันวารินนะครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านได้มาเปิดศูนย์แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นนิมิตหมายนะครับให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนด้วยนะครับผมก็ศูนย์แห่งนี้เราตั้งจัดตั้งนะครับเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์3ข้อด้วยกันนะครับเพื่อ1ก็คือเพื่อเป็นคลังสมองและแหล่งเรียนรู้นะครับที่ถูกต้องและทันสมัยด้านประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสําหรับบ่มเพาะความรู้ทัศนคตินะครับและค่านิยมที่ถูกต้องแก่ส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยนะครับ2ก็คือเพื่อเป็นเข็มทิศนําทางนะครับส่งเสริมและยกระดับความตื่นตัวทางการเมืองของจังหวัดลำพูนให้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับและข้อที่3นะครับเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดลำพูนในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและเป็นรูปธรรมนะครับก็จะขออนุญาตเชิญชวนนะครับทางเครือข่ายภาคการศึกษานะครับคณะครูนักเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเครือข่ายภาคสื่อมวลชนประชาชนรวมถึงภาคราชการด้วยนะครับถ้าสมมติจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็ประชาธิปไตยนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะครับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้นะครับเราก็จะเปิดพื้นที่ทุกวันนะครับก็ในทุกวันนี้ก็จะมีประชาชนนะครับที่เข้ามาติดต่อนะครับก็เข้าไปนะครับศึกษาเรียนรู้ในศูนย์นี้เหมือนกันนะครับก็ในศูนย์ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายข้อมูลเครือข่ายภาคส่วนต่างๆของสำนักงานนะครับเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หนังสือนะครับเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์ที่อาจจะเต็มนะครับในเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ศูนย์ของเราได้นะครับก็ในช่วงเดือนกันยาก็จะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วนะครับท่านรองครับก็นอกจากนี้เราก็จะมีโครงการต่างๆที่จะจัดนะครับในพื้นที่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคในส่วนภาคส่วนต่างๆด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในพื้นที่นะครับซึ่งเราจะมี3ศูนย์ด้วยกันนะครับที่ผ่านการประเมินมาตรฐานเนาะซึ่งก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อดำเนินกิจกรรมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ศูนย์ด้วยกันครับท่านรองครับ1ก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตุ้มนะครับอำเภอป่าซางนะครับ2ก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลีนะครับอำเภอลีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะอันดับที่3ก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหล่อยาวนะครับอำเภอบันโฮงนะครับ30นี้ก็จะมีหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับประชาธิปไตยในพื้นที่เหมือนกันนะครับผมก็เขาก็จะจัดโครงการในพื้นที่ครับวันที่27 สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธิปไตยตำบลท่าตุ้มนะครับอำเภอป่าซางก็ได้จัดกิจกรรมนะครับโครงการสร้างสังคมรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กติกาประชาธิปไตยนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมเนี่ยมีผู้เข้าร่วมถึง100คนนะครับก็มาจาก14หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้มนะครับร่วมดำเนินการในครั้งนี้ครับก็ได้มีกิจกรรมก็คือมีการเซ็น MOU ด้วยนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนแล้วก็สสปชตนะครับตำบลท่าตุ้มนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้ความรู้ต่างๆนะครับโดยกรรมการสสปชตนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำไม่ว่าจะเป็นการกำไม่ให้กลายเป็นบัตรเสียเงี้ยนะครับผมแล้วก็การรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินะครับที่มีอยู่ด้วยกัน3รอบด้วยกันเนาะซึ่งเราเพิ่งผ่านไปรอบแรกก็คือวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569นะครับวันเลือกตั้งที่พร้อมกับเลือกตั้งสสเนาะแล้วก็จะมีอีก2รอบด้วยกันนะครับทางกรรมการสสปชตตำบลท่าตุ้มก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่14หมู่บ้านนะครับตัวแทนประชาชน14หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้มนะครับวันที่27 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากตำบลท่าตุ้มอย่างที่ได้กล่าวไปครับก็จะมีสสปชตตำบลลีนะครับตำบลลีเขาก็ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมานะครับวันนี้ปีนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกต. นะครับเป็นปีที่อีกปีหนึ่งนะครับผมก็จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเสาร์ที่ผ่านมาทางกรรมการศูนย์ก็ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่อีกทีก็คือวันที่22กันยายน2569ครับผมก็จะมีการเชิญทางกต.ไปเซ็นเอ็มโอยูนะครับเพื่อเป็นนิมิตหมายว่าได้เริ่มต้นความร่วมมือกันนะครับแล้วก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆนะครับโดยกรรมการส.ส.ปชต.นะครับในพื้นที่เหมือนส.ส.ปชต.ท่าตุ้มด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะใช้ชื่อกิจกรรมว่าโครงการพลเมืองตื่นรู้นะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะครับผมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะจัดกิจกรรมในช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับก็จะเป็นโครงการของส.ส.ปชต.ตำบลท่าตุ้มนะครับก็จะใช้ชื่อว่าโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยร่วมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดีพัฒนาชุมชนนะครับก็จะได้รับความร่วมมือจากครูสคร.นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มด้วยรวมถึงภาคส่วนต่างๆร่วมดำเนินกิจกรรมนะครับผมก็หากประชาชนนะครับผู้สนใจนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งก็สามารถที่จะไปร่วมนะครับเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสสปชอย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือ1สสปชตำบลท่าตุ้มนะครับอำเภอป่าซางนะครับ2สสปชลีอำเภอดีนะครับและก็สุดท้ายก็คือสสปชตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงนะครับ3แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่เข้มแข็งนะครับที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับส่วนกลางนะครับโอนงบประมาณมาให้นะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีการของบประมาณไปที่ส่วนภาคส่วนของท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเนี่ยแพร่ขยายไปในทุกพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเลยนะครับท่านรองครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งสสปชก็ในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็อยู่ครอบคลุมนะครับทุกตำบลนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ดำเนินการโดยบางประธานก็จะเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านรองครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็โดยสนับสนุนจากสคร.ด้วยในพื้นที่ด้วยนะครับครูเลขาก็จะเป็นครูสคร.นะครับผมระดับตำบลในแต่ละตำบลด้วยนะครับก็อย่าลืมไปร่วมนะครับร่วมกิจกรรมกันเนาะเพื่อให้เกิดภาพที่ดีเนาะเป็นความร่วมมือในพื้นที่ร่วมกันนะครับในพื้นที่3ตำบลอย่างที่ได้ชี้แจงไปนะครับนอกเหนือจากความรู้นะครับของสสปชตนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่จะได้ให้ความรู้กับลูกเสืออาสานะครับกกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งในเดือนกันยายน1เดือนนี้เราก็จะมีการจัดอยู่2โรงเรียนด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: โรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนจักคำคณาคณาธรจังหวัดลำพูนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ2ก็คือโรงเรียนเวียงเจดีวิทยานะครับอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีการที่จะตั้งกองลูกเสืออาสาเพื่อพัฒนากองลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยนะครับกันอีกครั้งใน2โรงเรียนนี้นะครับซึ่งขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยนะครับว่าทำไมกกต.ถึงมาอบรมนะครับคนปฏิบัติงานเป็นลูกเสือนะครับผมก็ซึ่งเราเนี่ยมีการดำเนินการนะครับในส่วนของการฝึกอบรมนะครับโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็กระทรวงศึกษานะครับซึ่งเขาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือนะครับจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะครับโครงการลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2550นะครับซึ่งก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมมาถึงปัจจุบันนะครับก็นี้มีมาตั้งแต่2550ถึง2569ก็เป็นเวลาด้วยกัน19ปีนะครับจะ20ปีแล้วนะครับก็วัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็ในการจัดตั้งก็คือ1ก็คือเพื่อให้เยาวชนมีความรู้และจิตสำนึกนะครับมีความรู้พื้นฐานในกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีพฤติกรรมด้วยวิถีประชาธิปไตยนะครับในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยและบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ข้อ2ก็คือเพื่อให้ลูกเสือมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้นําความรู้ไปรณรงค์และเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งมีคุณภาพนะครับ3ก็คือเพื่อให้ลูกเสือสามารถรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งได้อย่างมีคุณภาพนะครับและข้อสุดท้ายก็คือเพื่อให้ลูกเสือสามารถให้การบริการและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งณบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิภาพนะครับผมซึ่งก็น้องๆ นะครับที่ผ่านการอบรมนะครับตามหลักสูตรนี้นะก็จะได้ไปปฏิบัติงาน
1: ที ่ครับหน้าหน่วยเลือกตั้ง
0: หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งการเลือกตั้งทั้งอบต.นะครับแล้วก็ส.ส.และประชาธิปติที่ผ่านมาท่านไหนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนาะบางหน่วยเลือกตั้งก็จะเห็นนะครับว่าจะมีลูกเสืออาสากกต.นะครับก็จะมีปลอกแขนด้วยนะครับ
1: เรา
0: บอกว่าเป็นลูกเสืออาสากกต.ก็จะช่วยแนะนำท่านนะครับบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการนะครับการเตรียมตัวต่างๆอยู่หน้าหน่วยด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีการอบรมนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเป็นวันแรกนะครับที่โรงเรียนจักรคำคณธรจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็วันที่4นะครับก็จะจัดที่โรงเรียนเวียงเจดีวิทยานะครับในอำเภอดีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของภาคประชาชนภาคเยาวชนนะครับ
1: ผมครับ
0: เยาวชนนะครับก็กกต.ก็จะเผยแพร่นะครับการอบรมนี้ขยายไปในส่วนของโรงเรียนต่างๆซึ่งปัจจุบันเราก็มีอยู่ด้วยกันร่วม10โรงเรียนด้วยกันนะครับซึ่งแพร่กระจายไปที่ในอำเภอนะครับต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยนะครับอย่างแพร่หลายนะครับก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านรองครับ
1: เราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งเนาะให้กับน้องๆลูกเสือนะฮะน้องๆก็จะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที
0: ่
1: ในหน่วยเลือกตั้งนะฮะในเรื่องของกระบวนการนะฮะ
0: นอกเหนือจากกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการอบรมในหลักสูตรพลเมืองคุณภาพด้วยครับ
1: ท่
0: านรองก็จะมีพลเมืองคุณภาพเนาะก็จะเป็นหลักสูตรของกกต.ที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่เยาวชนแล้วก็ประชาชนนะครับ
1: ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกกต.เนาะ
0: ครับเป็นภารกิจที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากการการจัดการเลือกตั้งเนาะการสืบสวนสอบสวนนะครับการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยงานการมีส่วนร่วมก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับที่กต.เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมถือว่าเป็นภารกิจเราในช่วงเดือนสุดท้ายนะครับก่อนปิดปีงบประมาณนะครับ
1: เราก็พยายามที่จะสร้างเนาะกลไกตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนะฮะก่อนการเลือกตั้งเราก็จะให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองนะในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องๆในโรงเรียนเนาะหรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะฮะในโอกาสต่างๆที่เรามีโอกาสเราก็จะไปให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเน้นเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งนะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเข้าไปเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้สังเกตการเลือกตั้งนะฮะตรงนี้เพราะว่าการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ต้องมีความรู้ด้วยนะฮะว่าระเบียบกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะฮะ
0: ซึ่งในอาทิตย์ก่อนเราก็มีการจัดนะครับการอบรมกปน.มืออาชีพ
1: ครับผม
0: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเนาะอย่างที่ได้ชี้แจงไปว่าเราจะมีอยู่ด้วยกันอีก2รอบด้วยกันนะครับก็กกต.ก็ได้อบรมนะครับผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งมืออาชีพก็มีผู้เข้าร่วมอยู่ด้วยกัน100กว่าคนนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทุกอำเภอทุกพื้นที่เนาะถือว่าเราให้ความรู้ก่อนการจัดการเลือกตั้งอย่างที่เราได้ชี้แจงไปนะครับผมครับ
1: ก็จังหวัดลำพูนนี่ก็จะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถิติเนาะผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ย15สมัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดๆก็ตามนะฮะก็ดังนั้นคนของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งเป็นอย่างดี
0: ครับ
1: ฮะแต่ก็จะมีระเบียบใหม่ๆที่เราก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับผม
0: ในทุกอาทิตย์เนาะเราก็จะเจอกันนะครับก็โดยเฉพาะที่กกต.สนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำบัตรเสียนะครับท่านรองครับก็ถือว่ายังเป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับ
1: ก็ช่วงหลังเราจะเน้นเรื่องป้องกันไม่ให้การบัตรเสียนะฮะ
0: การป้องกันครับก็จะมีโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับในปีงบประมาณต่อไปเรื่อยๆนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับของกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบ้างนะครับท่านรองว่ามีกิจกรรมไหนบ้างนะครับก็กิจกรรมแรกนะครับก็จะ ทางกกต.ส่วนกลางนะครับก็จะขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนะครับให้เครือข่ายภาคการศึกษานะครับเข้าร่วมส่งประกวดคลิปวิดีโอนะครับภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมีแนวคิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับส่งเสริมให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมและสร้างขั้นนิยมประชาธิปไตยสีขาวนะครับโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับผ่านการส่งผลงานคลิปวิดีโอสั้นนะครับโดยแบ่งการประกวดเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับผมก็จะมี2ประเภทด้วยกันเนาะ1ก็คือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา2ก็คือนักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับโดยกำหนดส่งผลงานประกวดตั้งแต่วันที่ตอนนี้บัดนี้นะครับจนถึงวันที่13กันยายน2569นะครับผมก็คาดว่าจะพิจารณานะครับให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศรางวัลและจัดพิธีมอบรางวัลภายในสิ้นเดือนกันยายน2569นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องๆระดับมหาลัยนะครับแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษานะครับก็สามารถส่งผลงานเป็นผลงานเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้นะครับโดยขั้นตอนก็คือโดยจะส่งผลงานคลิปสั้นแนวตั้งนะครับขนาด9ต่อ16นะครับความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีนะครับไม่เกิน3นาทีนะครับส่งในหัวข้อคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวแล้วก็ร่วมรับรางวัล นะครับถ้าชนะก็รับรางวัล นะครับรวมมูลค่ารางวัลถึง 124,000 บาทด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะติดตามเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการส่งผลงานประกวดในที่เพจหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือมารับใบสมัครที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปในช่องทางออนไลน์อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้มอบให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจนะครับขออนุญาตไล่เรียงกำหนดการอีกครั้งนึงนะครับก็จะมีการรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาถึง13กันยายน2569นะครับทางอีเมลนะครับแล้วก็จะมีกรณีใช้ AI นะครับประกอบการจับวิดีโอนะครับจะต้องส่งหลักฐานว่ามีการเผยแพร่แล้วก็ระบุว่าใช้ AI ในส่วนไหนของคลิปด้วยนะครับประกอบผลงานด้วยนะครับผมการประกาศผลงานก็จะภายในเดือนกันยายน2569นะครับจะประกาศผลรางวัลแล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลด้วยนะครับภายในเดือนกันยายน2569นะครับซึ่งรางวัลก็จะรวมอยู่ด้วยกันอย่างที่ชี้แจงไปก็คือร่วม 100,000 กว่าบาทนะครับท่านรองครับเงินรางวัลแรกก็คือเงินรางวัลพร้อมร่วมประกาศกิตติคุณระดับอุดมศึกษานะครับจำนวน5รางวัลนะครับด้วยกันนะครับซึ่งชนะเลิศก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินนะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับผมแล้วก็รางวัลที่2ก็คือรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณสำหรับระดับมัธยมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษานะครับมี5รางวัลด้วยกันนะครับก็จะเป็นเงิน 51,000 บาทนะครับชนะเลิศก็จะได้รับรางวัล 20,000 บาทนะครับในใบประกาศเกียรติคุณหรือทีมที่ผ่านการพิจารณาก็จะมีได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับก็จะมีรางวัลดีเยี่ยมรางวัลดีแล้วก็รางวัลผ่านเกณฑ์คุณภาพด้วยนะครับผู้ที่ส่งผลงานทุกผลงานก็จะได้รับรางวัลถ้าสมมติว่าไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์คุณภาพนะครับทุกผลงานด้วยนะครับก็จะขอเชิญชวนให้น้องๆนะครับร่วมกันส่งผลงานก็จะมีเกณฑ์พิจารณาต่างๆนะครับเกณฑ์คร่าวๆก็คือ1ก็คือความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหานะครับ2ก็คือการสื่อสารแนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะครับ3ก็คือความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจของผลงานนะครับ4ประสิทธิภาพในการสื่อสารและการสร้างการรับรู้แล้วก็5การสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับพิจารณาอยู่นะครับในส่วนกลางเนาะแล้วก็จะประกาศรางวัลในสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็อย่าลืมส่งผลงานนะครับส่งผลงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ได้ใบประกาศเกียรติคุณเนาะ ขอเชิญชวนนะครับน้องๆ นะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับหากท่านผู้ชมผู้ฟังรับฟังก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับบุลาเนาะให้ส่งผลงานได้นะครับสามารถส่งทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมนะครับภายในวันที่13กันยายน2569นะครับก็อย่าลืมศึกษาเนื้อหาด้วยสำหรับผู้ส่งผลงานนะครับท่านรองครับก่อนจากการก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแล้วก็ช่องทางติดต่อต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่ด้วยกัน3แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ทุกรอบนะครับท่าน
1: คร
0: ับนะทุกรอบนะครับก็อย่าลืมท่านที่ยินก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับบรรจุอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติการเลือกตั้งต่างๆนะครับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับการไม่ว่าจะเป็นการลงสมมุติการมีการเลือกตั้งใหญ่ก็สามารถที่จะการลงการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อหาความรู้ต่างๆก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ติดไว้นะครับเป็นแอปพลิเคชันหลักของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ2ก็คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็คือให้ท่านสามารถแจ้งเหตุที่มีการทุจริตนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นรูปคลิปเสียงนะครับส่งล็อกอินนะครับผ่านเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจแจ้งเหตุทุจริตนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงในช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้งนะครับรวมถึงช่วงที่ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะครับข้อมูลต่างๆให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นะครับก็จะส่งข้อมูลก็จะส่งไปที่กตส่วนกลางเลยนะครับกตส่วนกลางก็จะมาแจ้งจังหวัดอีกทีนะครับแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับและสุดท้ายก็คือแอปพลิเคชัน Civic Education นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นรวบรวมนะครับเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอยู่ในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรพลเมืองคุณภาพนะครับหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะครับหลักสูตรลูกเสืออาสาประชาธิปไตยแล้วก็หลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยด้วยนะครับก็จะเก็บรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับท่านรองครับมีอยู่ด้วยกัน3แอปพลิเคชันดาวน์โหลดที่เครื่องไว้นะครับ1 Smart World นะครับ2แอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับ3แอปพลิเคชัน Civic Education นะครับแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเราก็จะมีด้วยกัน3ช่องทางด้วยกันนะครับ1ก็คือ Facebook ก็จะมี2ช่องทางนะครับแบบย่อคือสนง.กกต.จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็3ก็คือเป็นแฟนเพจนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนแล้วก็จะมีเว็บไซต์นะครับนอกจากนั้นหากท่านต้องการเนื้อหาความรู้ต่างๆแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็สามารถที่จะเข้ามาอย่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ติดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนี่เองนะครับถัดกันไปเองนะครับผมก็วันนี้ก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะ
1: ครับผม
0: ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับคอทอจังหวัดลำพูนครับรับกับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาตินะครับสำหรับนี้ผมนายจิรวัฒน์มานาดาพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับและท่านรองสาวดาสกุลโกศลครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในโอกาสหน้าครับ
1: วัน
0: นี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ THAI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 19.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 29.5 องศาเซลเซียสสำหรับปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.6 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้137.1 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนลมทั้งปีวัดได้ 695.5 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและลำพูนโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตร อำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 11.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 29.0 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดและอุณหภูมิต่ำสุด 20.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.7 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.5 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 28.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 5.3 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 34.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นและสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
14: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
13: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
14: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
16: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
18: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
17: หึทำยังไงหรอ
18: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
17: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
19: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
20: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
21: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็วันนี้ปากันวันต้นเดือนเนาะคุณผู้ฟัง1กันยายน2569นะเจ้าวันนี้เป็นวันที่1เดือน9เนาะน่าจะเป็นแฮม1การเริ่มต้นดีๆของท่านผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการแล้วก็แฮมหลายๆท่านนะเจ้าโดยเฉพาะท่านที่อาจจะต้องเกษียณอายุราชการก็ท้ายสุดท้ายในวาระของการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและแผ่นดินเนาะตลอดระยะเวลาของแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการนะรับใช้พี่น้องประชาชนมาเนี่ยนะเจ้าก็บางคนเนี่ยสาวปี30ปีนะเจ้า40ปีเนาะบ่น้อยเลยสำหรับระยะเวลาในการที่ปฏิบัติหน้าที่นะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าเป็นแฮมช่วงเวลาหนึ่งเนาะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะเจ้าเป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าก็ตวานี่ที่จังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังที่ศาลากลางจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าเพิ่งก็มอบใบประกาศนะเจ้าใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติกับข้าราชการผู้ครบการเกษียณอายุราชการประจำปี2569นะเจ้าเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมายังต่อเนื่องจนครบวาระของการเกษียณอายุราชการเนี่ยนะเจ้าในปี2569เนี่ยเนาะคือสิ้นเดือนกันยายนเนี่ย30กันยายนนะเจ้าของละปูนเฮาเนี่ยจะมีผู้ครบเกษียณอายุราชการทั้งหมดนะเจ้า164คนคุณผู้ฟัง164คนประกอบไปด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเนี่ย9คนแล้วก็ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการในสังกัดนะเจ้าหน่วยงานต่างๆของจังหวัดละปูนแฮมทั้งหมดเนี่ย155คนรวมทั้งหมดเป็น164คนนะเจ้าซึ่งการเกษียณอายุราชการนั้นก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494และก่อตีแก้ไขเพิ่มเติมนะเจ้าซึ่งกำหนดคือข้าราชการนั้นเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนาะก็ผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางนะเจ้าไปร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดที่ศาลากลางเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เข้ารับประกาศกิตติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารของละปูนเฮาเก้าท่านนะเจ้าก็ประกอบไปด้วยท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนาะอันนี้เจอว่าพี่น้องชาวละปูนเฮาจะรู้จักนะเจ้าแล้วก็มีความคุ้นเคยกับท่านรองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีของเฮามาเป็นอย่างดีนะเจ้าเพราะว่าตลอดอายุของการรับราชการในช่วงต้นแล้วก็ช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะเจ้าท่านก็จะอยู่ที่จังหวัดละปูนเฮาทั้งในส่วนของการเป็นนายอำเภอที่อำเภอรู้สึกจะต้องหัวจ้างนะเจ้าต้องหัวจ้างมาที่ในแม่ทาเนาะเป็นนายอำเภอเมืองนะเจ้าเป็นปลัดจังหวัดละปูนแล้วก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนก็อยู่กับหมู่เฮามาด้วยความเข้าอกเข้าใจในบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็ความตั้งมั่นตั้งใจของท่านเนี่ยก็กล่าวมายังยาวนานว่าขอนะเจ้ารับใช้แผ่นดินฮฤพูนชัยนะขอได้เกษียณอายุราชการอยู่ที่จังหวัดละปูนเตอะนะเจ้าในช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยก็ขอคือได้ตอบแทนคุณแผ่นดินละปูนนะเจ้าท่านก็ตึงฮักละปูนเนาะแล้วก็
รู้สึกแต่งบ้านใหม่อยู่ที่ลำพูนนี่ตัวนะยิงบ้านท่านก็อยู่ลำพูนนี่แหละนะเจ้าท่านก็สร้างบ้านอยู่ลำพูนนี่มาเมื่อละนะเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นว่ามีบ้านใหม่อีนะท่านรองผู้ว่าโยธินเฮานะเจ้าอ่ะแหมท่านต่อไปนะเจ้าท่านพลตํารวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ํานะเจ้าผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลำพูนท่านปลัดจังหวัดลำพูนนะเจ้าท่านปรีชาสมชายอันนี้ก็อยู่ลำพูนเฮามาเมื่อนะเจ้าท่านณรงค์ทาอุปรงค์เนาะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนอันนี้ก็อยู่ลำพูนเฮามาเมื่อนะเจ้าท่านสุรศิลป์เนตรภาพขนส่งจังหวัดลำพูนนะเจ้าอันนี้อาจจะมาได้แบบพบเจอท่านตาใดนักนะเพราะว่าเกษียณอายุราชการในช่วงใต้ๆล่ะนะเจ้าท่านหน่อแก้วอุดตโนนะเจ้าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนเนาะไปวัดไปวาตลอดนะเจ้านายนิวัฒน์บุษบงผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนนายดลภาคเนตรใสในอำเภอเมืองลำพูนนะเจ้าแล้วก็นายธรรมรงค์หน่อเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดลำพูนอย่างที่ดิฉันอ้อยเคยเล่าเรื่องท่านผอ.ธรรมรงค์ฟังไปวันก่อนเจอท่านผอ.แต่งเพลงวาระเกษียณอายุราชการหรือยังนี่นะยังเลยยุ่งขนาดเนาะก็จังหวัดลำพูนเมื่อก่อนทำประกาศกิตติคุณนะเจ้ามอบเพื่อกับคณะข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการนะเจ้าเพื่อที่จะส่งมอบคือในวาระของการเกษียณอายุราชการทุกคนนะเจ้าทั้งหมด164คนนะเจ้าเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดลำพูนตลอดระยะเวลาที่รับราชการนะเจ้าดำรงตำแหน่งมาเนาะบางคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งระดับสูงเป็นผู้บริหารระดับสูงนะเจ้าบางคนนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดับสูงแต่ว่าก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่ในการบันทองว่าอย่างไรในการทำงานเนาะเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมาโดยตลอดนะเจ้าก็ต้องแสดงความชื่นชมและยินดีนะเจ้าแสดงความยินดีกับทุกท่านในช่วงเดือนสุดท้ายในช่วงเดือนสุดท้ายนะเจ้าของการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะเจ้าเนาะเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยละกันเจ้า

เพลงนี้ชื่อเพลงว่ากันยาเยือนเดือนเกษียณนะเจ้ากันยาเยือนเดือนเกษียณเนาะก็เปิดที่ได้ฟังในช่วงต้นของเดือนนี้เลยละกันนะเจ้าวันที่เดือน9เนาะเดือนกันยายนเริ่มต้นเวลาของการเกษียณอายุราชการในโค้งสุดท้ายของแต่ละท่านนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์อู้จากันเนาะคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งงานเพลงเฮ้อได้ฟังแล้วก็คงจะต้องมาประชาสัมพันธ์นะเจ้าเน้นย้ำกันในแฮมหลายๆเรื่องนะเจ้าอย่างที่เรียนไปว่าตะวานี้เปิ้นมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็จะมีในอำเภอหัวหน้าหน่วยงานนะเจ้าส่วนราชการนะเจ้าเปิ้นไปประชุมติดตามการดำเนินงานนะเจ้าในแต่ละส่วนด้วยกันนะเจ้าน้อมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยนะเป็นประธานในการประชุมนะเจ้าก็เปิ้นก็มีข้อสังการเรื่องของการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐนะจะประจำปี2569เนาะเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนแล้วเนี่ยนอกจากจะมีการเกษียณอายุราชการของคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะเจ้าก็ยังมีเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในช่วงสุดท้ายของเดือนนะเจ้าอย่างที่เรียนไปว่าการขับเคลื่อนภารกิจการงานต่างๆเนี่ยเปิ้นจะนับเป็นปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาถึง30กันยานะเจ้าอันนี้คือปีงบประมาณ2569เนาะพอ1ตุลาวันพุธวันเสาร์นี้ปุ๊บนะเจ้าก็จะเป็นปีงบประมาณ2570ล่ะก็จะเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี2570ที่จะได้มีการประกาศใช้นะเจ้ากันต่อไปเนาะเจ้าเนาะก็ท่านผู้ว่าท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะเจ้าให้เสร็จสิ้นครบถ้วนนะเจ้าแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะเจ้ามีเรื่องของการติดตามสภาพอากาศการรายงานสถานการณ์น้ำการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนนะเจ้าแล้วก็มีการติดตามวาระของการขับเคลื่อนเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจนะเจ้าด้านการเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์นะเจ้าการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนสู่เมืองสร้างสรรค์การรายงานความคืบหน้าการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนาะเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยนะเจ้าการขับเคลื่อนการยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูนนะเจ้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้ามีเรื่องแห่งเนี่ยเรื่องความปลอดภัยทางถนนเรื่อง PM 2.5 ไฟป่าหมอกควันนะเจ้าเรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนสู่การเป็นจังหวัดสะอาดยั่งยืนนี่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนะเจ้ามีเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดลำพูนนะเจ้าพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็การทำบุญตักบาตรพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโครงการหนึ่งความดีล้านความรักนะเจ้าภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานสลากย้อมนะเจ้ากรมฟังสลากย้อมเมืองลำพูน
หนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าก็มาฟังสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกก็แห่งพวกวันทืนนี้แล้วนะเจ้าก็มาฟังมีโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเนาะการรายงานผลการเฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษานะเจ้าการบริหารจัดการเรื่องต่างๆสมาร์ทมีพลัสเนี่ยนะเจ้าก็ที่ประชุมก็ได้ติดตามการขับเคลื่อนงานวาระต่างๆราคาสินค้าเอ็นอาคมโอฟังก็คือดูทุกเรื่องเลยนะเจ้าแล้วก็ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่แต่ละหน่วยได้ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นจะได้พ้องเอ็นอาคมโอฟังก็จะติดตามกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆเดือนนะเจ้าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าและนอกจากนี้คุณโอฟังเปิ้ลก็มีการประชุมนะเจ้าในส่วนของคณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลำปูนนะเจ้าโดยท่านผู้ว่าในท่านก็มอบเพื่อท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปูนต่อในช่วงบ่ายนะเจ้าซึ่งก็มีการรายงานผลการจัดระเบียบสังคมของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าชุดพยัคฆ์เทวีเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าซึ่งได้ร่วมกันตรวจตรากวดขันรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยออกตรวจไป19ครั้งสถานประกอบการ63แห่งนะเจ้าดำเนินคดี1ครั้ง1แห่งนะเจ้าด้านสรรพสามิตนะเจ้าเปิ้ลก็รายงานเรื่องของการตรวจร้านค้าที่จำหน่ายสุรา181แห่งนะเจ้าจับกลุ่มสินค้าสุรา7รายเป็นคดีสุราหนีภาษี4รายคดีใบอนุญาตขายสุรา3รายนะเจ้าวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าโดยการออกตรวจแนะนำร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรมในการควบคุมของสรรพสามิตคือเข้าใจและก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำการขายสุราตามระยะเวลาที่กฎหมายควบคุมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนดนะเจ้าห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุกต่ำเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีนะเจ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดรวมถึงบทกำหนดที่มีการปรับสูงขึ้นบัจจัยลดนะปรับโทษให้สูงขึ้นนะเจ้าการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดนะเจ้าส่วนสถานการณ์ด้านแรงงานนั้นก็พบว่าในเดือนสิงหาคม2569นะเจ้าบ่มีการเลิกจ้างพนักงานสำหรับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเดือนสิงหาคมกับได้พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายกับการบังคับใช้แรงงานหรือว่าขายบริการในเจ้าการค้ามนุษย์ต่างๆเนาะด้านแรงงานผลการตรวจสถานประกอบการในตรวจได้38แห่งลูกจ้าง938คนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนกันนะเจ้าสำหรับสถานพินิจก็รายงานผลการดำเนินงานว่าก้อนกับพบชายที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย1คนนะเจ้าคุมประพฤติก็มีสถิติข้อมูลคดีที่สอดส่องทั้งหมด 1,972 คดีเป็นคดียาเสพติดนักเลเปิลนะเจ้า 1,582 คดีด้านสถานการณ์การฆ่าตัวตายของละปูนเนี่ยนะเจ้ามีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ83คนซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะมากๆนะเจ้าคิดเป็นอัตรา 21.12 ต่อแสนประชากรนะเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเปิ้นกำหนดว่ามันต้องไม่เกินร้อยละ7ต่อแสนประชากรอันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะร้อยละ7ที่ตั้งเป้าไว้แต่ว่าของละปูนเฮาเนี่ย 21.12 ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าเยอะมากเป็นผู้ชายนะเจ้าร้อยละ83เป็นแม่หญิงร้อยละ 16.9 ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดคืออายุ 41-50 ปีสูงสุด23คนนะจ๊ะมีปัจจัยการกระตุ้นสูงสุดคือมีวิกฤตในชีวิตนะจะเครียดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการหย่าร้างนะจ๊ะเรื่อง
อื่นๆเนาะคุณผู้ฟังภาวะวิกฤตในชีวิตเนี่ยโอ้เยอะมากนะเจ้า56%รองลงมาคือป่วยโรคติดสุรา22.9%นะเจ้าอันนี้คงต้องขีดเส้นใต้แล้วก็คงต้องมีการอู้กันยาวๆแห่งกรรมหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายของจังหวัดละปูนตวยนะเจ้าด้านผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมก็พบการแจ้งเบาะแสยาเสพติด2 เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย3 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ2 เรื่องนอกจากนี้สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนะเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันต่างๆของศูนย์ดำรงธรรมได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความมั่นคงส่วนเรื่องของยาเสพติดนะเจ้าก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ปปส.ภาค5เนี่ยเปิ้นก็รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะเจ้าบอกว่าการผลิตและการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยนั้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเนื่องจากว่าแหล่งผลิตของกลุ่มชาติพันธุ์นอกประเทศเนี่ยยังคงมีกำลังการผลิตแบบไร้ขีดจำกัดและก็ได้รับสารตั้งต้นเป็นเคมีพันธุ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มียาเสพติดเนี่ยรอพักคอยแล้วก็ลักลอบเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอสะท้อนจากสถิติการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะนอกจากนี้กระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยยังนิยมใช้บ้านเจ้าเป็นแหล่งพักยาเพื่อรอการบรรจุแล้วก็กระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ทั้งผ่านการขนส่งทางรถยนต์ระบบโลจิสติกแล้วก็พัสดุพันธุ์สำหรับข้อพิจารณาแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไปเนี่ยเปิ้นพบว่ารูปแบบการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รถยนต์รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถบรรทุกหลายประเภทในการขนส่งปริมาณมากนะเจ้าขณะที่การส่งผ่านบริษัทพัสดุเอกชนเนี่ยก็เป็นช่องทางสำคัญในการกระจายยาเสพติดจากภาคเหนือตอนบนไปยังภูมิภาคต่างๆรวมถึงต่างประเทศตัวซึ่งก็จะต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่สารเสพติดกลุ่ม NPS นี่นะป้อนห้องอย่างเฮโรอีนคีตามีนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งมีแนวโน้มการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งแหล่งผลิตและก็สารสกัดเอโกมิเดตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลุ่มดังกล่าวเนี่ยขยายตัวนักขึ้นในอนาคตนะเจ้าก็มีการติดตามกันแล้วก็เตรียมการในส่วนของการเฝ้าระวังนะเจ้าการเฝ้าระวังการป้องปรามเนาะมาตรการในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีทั้งการป้องกันนะเจ้าการป้องกันการปราบปรามการแก้ไขเนาะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของการป้องกันนะเจ้าป้องกันได้เนี่ยถือว่าดีที่สุดนะเจ้าบ่ฮือไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดได้นี่ถือว่าดีที่สุดนะเจ้าก็ส่วนท่านที่พลาดไปแล้วส่วนท่านที่พลาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่เสพยาเสพติดนะจะเป็นผู้ป่วยเนาะแล้วก็มีโครงการที่ตั้งกรมราชทัณฑ์ดำเนินการอยู่นะจ๊ะโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานหลักสูตร12วันนะจ๊ะเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของผู้ต้องขังคือสามารถลดละเลิกยาเสพติดรวมถึงสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตการจัดการอารมณ์การแก้ไขปัญหานะจ๊ะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อทุกท่านเนี่ยกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมภายหลังพ้นโทษนะจ๊ะเปิ้นมีการจัดอบรมนะโดยคณะวิทยากรจากทางโรงพยาบาลละปูนโรงพยาบาลแม่ทานะเจ้าวิทยาลัยเทคนิควัดทาศพเมยนะเจ้าแล้วก็หลายท่านนะเจ้าคุณพัชรีคำทิตาเอนะวิทยากรที่เปิ้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการอบรมคือความรู้ดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะเจ้า
ก่อเปิ้ลก็ไปอบรมกันในเรือนจำเลยคุณผู้ฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีนะเจ้ามอบใบประกาศนะกับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเนี่ยนะเจ้าท่านรองท่านก็บอกชื่นชมที่ได้ตั้งใจศึกษานะเจ้าจนสำเร็จหลักสูตรนะเจ้าแล้วก็อยากจะกำลังใจว่าก้าวพลาดไปแล้วคือต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเก่าให้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเจ้าเกียรติบัตรเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเจ้าแล้วก็ฝากข้อคิดนะคือกับเปิ้นตี้อบรมเนี่ยนะเจ้าว่าต้องรู้จักคุณค่าในตัวเก่าต้องจัดการอารมณ์ต้องรู้จักการปฏิเสธอย่าเสพติดไปปรับใช้ในชีวิตจริงนะเจ้าแล้วก็จะได้เด็ดเดี่ยวไม่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแถมเนาะไปเป็นที่รักของครอบครัวไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพสู่สังคมเนี่ยนะเสียงอมๆแอมๆเนี่ยสีอู้เหมือนไพ่เสียงสีบ่ค่อยมีนะเจ้าก็พักกันได้อีกก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเจ้าก็ช่วงนี้นะเจ้าพอเวลาก็เสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็คงเน้นย้ำกันเรื่องของสภาพอากาศนิดเดียวนะเจ้านิดเดียวเนาะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วก็ต้องระมัดระวังการเกิดฝนตกต่อเนื่องนะเจ้าถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนถึงวันนี้พรุ่งนี้นะเจ้าแต่ว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามและเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะเจ้าแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านก็ไปที่ป่าซางนะเจ้าติดตามความพร้อมในพื้นที่อำเภอเมืองและก็อำเภอป่าซางรองรับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้าที่ไปดูเรื่องของการเปิดเส้นทางน้ำการขุดลอกการเตรียมการในส่วนของการระบายน้ำต่างๆนะจ๊ะภาคราชการก็เต็มที่เนาะแต่ก็ฝากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะจ๊ะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนกันอย่างใกล้ชิดไปละกันนะเจ้าอ้าวเวลาเสี้ยงแล้วดีจะออยนำรายการลาทุกท่านเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สพร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันที อีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
4: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
15: ชาติศาสนาพระ

0: ทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: on
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะกลับมาพบกับรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรลำพูนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวศิริลักษณ์อุดเถินนะคะหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะไม่ได้มาคนเดียวได้รับเกียรติจากทางท่านผอ.สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่1ภาคเหนือของเรานะคะท่านผอ.ประเทืองณรินทรางกูลณอยุธยามาร่วมจัดรายการวันนี้กับเรานะคะสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตให้ผอ.แนะนำตัวอีกครั้งนะคะ
2: ครับครับก็ผมประเทืองณรินทรางกูลณอยุธยานะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่1ดูแล17จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ตั้งแต่อุทัยธานีขึ้นไปจนถึงเชียงรายไปทางตะวันตกก็แม่ฮ่องสอนตะวันตกก็น่านก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคเหนือครับ
1: ค่ะทราบมาว่าเราแบ่งเป็นเหนือบนกับเหนือล่างใช่ไหมคะผอ.เนาะ
2: ครับก็ในพื้นที่ในการแบ่งเพื่อการบริหารงานก็จะแบ่งเป็น2เขตก็คือเขตบูรณาการที่1ก็จะอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนก็รวมอุดิตด้วยก็จะเป็น9จังหวัด9จังหวัดแล้วก็ทางตอนล่างก็จะเป็น8จังหวัดนะครับตั้งแต่พิจิตรพิษณุโลกลงไปนะครับครับ
1: ค่ะพออ.คะสำนักกิจการสาขาภูมิภาคนี่ท่านเรียกอะไรนะในบทบาทหน้าที่หรือภารกิจหลักสำคัญของภาคเรานี่มีอะไรบ้างคะ
2: ก็โดยบทบาทของสำนักกิจการสาขาภาคเนี่ยมันจะมีบทบาทอยู่2ลักษณะบทบาทที่1ก็คือบทบาทสนับสนุนการทำงานของสาขาจังหวัดในกรณีที่สาขาจังหวัดไม่สามารถที่จะไปทำงานข้ามจังหวัดได้อย่างเช่นเรื่องของการจัดการตลาดมันไม่สามารถขายอยู่ได้ที่แค่ลำพูนเนี่ยมันต้องออกไปทางนอกไปกรุงเทพไปภาคไปจังหวัดอื่นๆที่เขาไปแหล่งตลาดหรือการค้าชายแดนอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ภาคก็จะมาแต่ว่าที่ผ่านมาภาคยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำในเรื่องนั้นสักเท่าไหร่แต่ก็ได้เริ่มทำไปบ้างแล้วพอสมควรในบางจุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการซื้อหนี้ในการฟื้นฟูการดูแลควบคุมให้กองทุนทำงานตามเจตนารมณ์ของกองทุนในแต่ละสำนักงานสาขาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการไปดูว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรองค์กรเกษตรกรที่สาขาจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมายนโยบายอะไรเงี้ยก็จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเพื่อทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาพี่น้องเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องนะครับเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครับ
1: ค่ะผอ.ขานทราบมาว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราได้ไปจัดกิจกรรมตลาดกันที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะที่บิ๊กซีเราจัดกันมาเพิ่งเสร็จไป
2: ยังไม่เสร็จดียังมียังมีขายต่ออ
1: ี
2: กยังขายต่ออีกวัน2วันก็จะปิดวันเสาร์นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรจะไปเยี่ยมชมหรือไปซื้อนะครับก็ไปได้ที่บิ๊กซีหางดงตอนนี้ก็มีพี่น้องเกษตรกรจาก11จังหวัดในเขตภาคเหนือนะครับทั้งตอนบนและตอนล่างก็ขึ้นมาเอาของดีมานำเสนอมาโชว์นะครับจุดประสงค์ก็คือโชว์ว่าเรามีอะไรบ้างที่จะพัฒนาต่อแล้วขายได้ก็คือถ้า

0: มาโชว์แล้วมันขายได้มันสมควรที่จะรับการพัฒนาต่อเพื่อเข้าสู่ตลาดนี้ตลาดการค้าของกองทุนฟื้นฟูคงไม่ใช่เป็นแค่ตลาดทั่วไปนะครับก็คือเราก็อยากสนับสนุนให้เข้าสู่โมเดิร์นเทรดหรือว่าการทำผลักดันไปสู่การส่งออกถ้ามีปริมาณที่มากพอแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมันจะเป็นสินค้าประเภทแปรรูปแล้วนะครับแปรรูปมีแพ็กเกจจิ้งแล้วก็สู้กับกลุ่มทุนสู้กับคือคุณภาพนะก็สามารถเทียบเคียงกันได้แล้วก็หลายอย่างคุณภาพดีมากเมื่อวานนี้เนี่ย มีอะไรนะกลุ่มผู้ผลิตสุรานะครับที่ของแก่งเสือเต้นแพ็กเกจสวยมากแล้วก็ลองชิมดูนะเมื่อเปรียบเทียบกับไอรสชาติดีมากกับเมื่อผ่านเลยเนี่ยอย่างสาโทเราแล้วก็สีก็สวยนะแล้วก็เมื่อเทียบกับสุราของเกาหลีของอะไรเนี่ย
1: เราเป็นสองรองใคร
0: ใช่เรามีของดีอยู่เยอะแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนกองทุนก็เป็นส่วนหนึ่งการสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆออกเข้าสู่ตลาดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าจริงๆงานตลาดเนี่ยเราต้องการไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
0: ถึ
1: งผู้บริโภคก็คือประชาชนทั่วไปก็จะได้สินค้าจากเกษตรกรจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางฉะนั้นราคาสินค้าก็จะถูกพี่น้องเกษตรกรที่ของเราพามาก็จะไม่ได้เสียเรื่องของค่าพื้นที่เพราะฉะนั้นต้นทุนในการวางจำหน่ายก็จะถูก
0: ครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถแข่งขันได้ถ้าคือถ้าในภาษาทางธุรกิจก็คือว่ามีแต้มต่อให้สามารถมีต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็พอต้นทุนถูกลงแต่ว่าคุณภาพเราได้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการหลายจุดนะมาแอบเยี่ยมๆมองๆดูนะครับแล้วก็มีอย่างเมื่อวานนี้มีเพื่อนที่ทำงานอยู่กับทางเบทาโกรก็บอกว่าน่าสนใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันหรือการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือแค่คุยกันเฉยๆแต่ก็ทำให้พี่น้องได้เห็นทิศทางมุมมองในการที่จะพัฒนาสินค้าของตัวเองเพื่อเอาเข้ายกระดับเข้าสู่โมเดิร์นเทรดได
1: ้ค่ะของลำพูนก็พาไป4กลุ่มนะคะก็ไปออกก็จะเป็นกลุ่มถั่วเน่าแปรรูปจากถั่วเหลืองก็เป็นถั่วเน่านะคะก็จะมีกลุ่มยานวดสมุนไพรแปรรูปไส้อั่วปลาแล้วก็เป็นปลาส้มดงหลวงก็เป็นพวกแปรรูปส้มไปแล้วก็พวกอาหารปรุงสุกนะคะก็ได้รับการตอบรับดีแล้วก็เป็นพืชผักที่ในครัวเรือนเอาไปขายก็จากที่ได้สัมภาษณ์สมาชิกก็คือได้ผลตอบรับดีนะคะยิ่งกลุ่มถั่วเน่ารู้สึกลูกค้ารายเก่าจากที่เราเคยพามาครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีมีลูกค้าเก่าแล้วก็มีออเดอร์สั่งกันทางออนไลน์ก็ถือว่าเราเป็นเขาเรียกเราเป็นหน่วยงานนี่เราก็รู้สึกพอใจแล้วนะคะเนาะแล้วก
0: ็
1: เราก็ปลื้มใจ
0: ปลื้มใจคือจริงๆแล้วเนี่ย
1: ความสำเร็จ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถั่วเน่าเนี่ยนะถ้าของภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าเรียกอะไร
1: นัตโตคล้ายๆเมือง
0: ในอันนี้นัตโตเมืองนัตโตถั่วเหลืองที่เป็นธรรมชาติแล้วมันขายแพงด้วยนะนัตโตของญี่ปุ่นเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเรามีเรามีแพ็กเกจจิ้งดีๆแล้วก็เมื่อวานนี้ก็แพ็กเกจจิ้งก็ถือว่าดีนะ
1: เพราะ
0: เพราะว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งตามระบบธรรมชาติโดยใช้วัสดุธรรมชาติก็มาเป็นห่อใบตองถ้าบ้านเฮากับมกย่างอ่ะนะ
1: มกแล้วก็ปิ้งมาให้ละ
0: พร้อมกลิ่นพร้อมทาน
1: ปุ๋ยอันนั้นเขาเรียกอะไรนะคะหมอที่เขา
0: ready to eat ready to table เป็น natural food
1: แต่ว่าเขาสุญญากาศนะคะ
0: ใช่
1: แล้วกลับไปถึงก็แค่ไปอุ่นเพิ่ม
0: ใช่แล้วไม่มีขายในห้างนะไม่มีขายในห้าง
1: ขายดีด้วยนะ
0: แล้วขายดีแล้วก็กองทุนก็จะเป็นแหล่งผลิต นะนัตโตะนัตโตะมาโตะลำพูนนะเรามีนัตโตะแม่อายมีนัตโตะแม่ฮ่องสอนมีนัตโตะเยอะเลยบ้านเฮาฮองถั่วเน่าเมื
1: ่อใช่ก็มีเขาเรียกอะไรนะคะแบบเป็นปรุง
0: สุก
1: ผสมแล้ว
0: ผสมแล้วทำเป็นถั่วเน่าแคบที่เป็นแบบแคบก็อร่อยนะเวลาเอาไปอาหารไทยใหญ่อาหารก็แล้วนะจอประกาศ
1: ขาดไม่ได้
0: จะขาดไม่ได้ พวกนี้เป็นอาหารลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะเป็นผักแล้วก็พวกเจมังสวิรัตเนี่ยต้องใช้นะถ้าไม่ใส่กระดูกหมูเข้าไปนะมันจะเป็น
1: ขาดไม่ได
0: ้ผมคิดว่าเนี่ยคือเรามีอาหารธรรมชาติแบบนี้เต็มไปหมดแต่ว่าเราไม่มีจังฟู้ดอ่ะมีของดีแต่ว่ามันผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้ไปเจอถ้าวันนี้ใครอยากไปดูที่ตัวอย่างที่บิ๊กซีหางดงนะก็ยังไปดูได้อยู่มันจะเสร็จประมาณวันศุกร์นะวันเสาร์วันพรุ่งนี้ก็จะจบแล้วได้ถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าสนใจจริง
0: ๆ
1: เดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวจะในรายการเดี๋ยวเราคือจะขึ้นให้ถ้าสนใจก็คือผ่านสำนักงานกองทุนเราทุกจังหวัดได้เลยถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรที่ไปแล้วสินค้าไม่มีหรือว่าต้องการออเดอร์ก็

0: ไลฟ์สด
1: มาไลฟ์สดขายก็ยินดีนะครับสินค้ากองทุนมีเยอะนะครับตอนนี้นี่เท่าที่ผมรวบรวมเนี่ยประมาณเกือบ300ชนิดละที่อยู่ในภาคเหนือนะครับก็น่าสนใจมาก
0: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะคะเพราะว่านอกเหนือจากที่เราส่งเสริมเรื่องของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเราสนับสนุนเรื่องของแก้ไขปัญหาหนี้สินให้พี่น้องเกษตรกรแต่วันนี้เรามาส่งเสริมเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะเพื่อให้มีรายได้มีสามารถที่จะนำสินค้านอกเหนือจากอาชีพหลักไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวปลูกลำไยพืชผักต่างๆนะคะวันนี้อีกช่องทางก็คือเรื่องของการตลาดก็จะเป็นช่องทางที่จะทำให้มีรายได้มาเสริมให้กับพี่น้องสมาชิกนะคะก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเราได้นะคะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนเรานะคะตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดลำพูนชั้น4นะคะตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจสมัครสมาชิกนะคะต้องย้ำว่าการสมัครสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเราไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านสามารถติดต่อนะคะหรือว่าไปพบเจ้าหน้าที่ได้นะคะเรายินดีให้บริการนะคะในวันนี้นะคะในช่วงแรกช่วงรอบรู้ว่ากฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนวันนี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงสารพัน95นะคะเราจะกลับมาพบกับทางท่านประธานพานุพงศ์นะคะจะมาพูดคุยสารพันข่าวต่างๆนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตต้องขอบพระคุณท่านผอ.ก่อนนะคะอันดับแรกที่ให้เวลากับรายการเราอัปเกรดหน้าเดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญท่านผอ.มาอีกนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้เป็นอย่างหน้ายังมาหน้ามองซอกตอก
3: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ตางออกก็บ่ได้นี่กะ
2: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเอออย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละพูนเฮาได้เนอะเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
3: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกะถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
2: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
3: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
2: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102575หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
3: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกมาต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะปี
2: เออขะใจไปเนอะเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอะ
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับในช่วงของสารพัน95นะคะวันนี้สารพัน95วันนี้กลับมาพบกับทางท่านประธานนะคะหนูขออนุญาตหายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะสัปดาห์นี้นะคะในสารพัน95ไม่ทราบว่าทางลุงสอนมีอะไรมาต่อเนื่องหรือมีคุยกันเรื่องอะไรกันนี้คะวันนี้เรามีอะไรมาเล่าสู
5: ่ครับคือพานุพงษ์ชัยวันนะครับหรือลุงสอนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหม
0: เ
5: ราสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยแล้วก็สัญญากับท่านผู้ฟังว่าเราจะมาคุยเรื่องการฟื้นฟูจะพบกับเราหลังจากเราพบกับหัวหน้านุกเรื่องการจัดการหนี้แล้วเราจะมาคุยกับหัวหน้าแอมในเรื่องของการฟื้นฟูแต่อาทิตย์นี้ต้องขอโทษด้วยนะครับขอขยับไปอีกอาทิตย์หนึ่งวันนี้วันที่1กันยานะครับ
0: กันยาพอดีผอ.ท่านผอ.

0: มาภารกิจลำพูนเราก็เลยพูดคุยกับท่านผอ.ประเทืองนะคะ
1: ก็มีประเด็นที่ค้างคาไว้จากอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะประเด็นแรกก่อนประเด็นที่ว่าวันนี้วันที่1นะครับอีก2วันเป็นวันที่3กันยายนวันที่3กันยายนเนี่ยปกติทุกปีเราจะจัดงานให้กับคุณจรัญมโนเพชรศิลปินล้านนานะครับก็อย่างที่ผมเคยนำเรียนในรายการวิทยุของสารพันข้าว5แล้วก็ในช่วงของข่าวสารบ้านเมืองเราเคยนำเสนอว่าในแผ่นดินล้านนาเนี่ยบุคลากรที่เป็นสามัญชนเนี่ยนะหัวหน้าเล็กนะที่ได้รับการยกย่องในระดับที่1สร้างอนุสาวรีย์2จัดเขาเรียกว่าจัดงานรำลึกถึงทุกปี3มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถึงกล่าวถึงบุคคลเนี่ยผมนำสรุปสั้นๆว่ามีอยู่4ท่านด้วยกันนะครับที่เป็นสามัญชนตั้งแต่สมัยแผ่นดินล้านนาในยุคของพญามังรายน
0: ะ
1: พญามังรายนั้นในยุคของพญาติโลกราชมีพระสิริมังคลาจารย์ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้รู้ที่ไปฟื้นศาสนาพุทธในศรีลังกาอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดตอนนี้ท่านก็เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้ล้านนาโด่งดังไประดับนานาชาตินะครับก็คือมีความสามารถในเรื่องถึงการฟื้นศาสนาพุทธขึ้นมาในศรีลังกาได้และวันนี้อนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่พุทธสถานถนนของท่านชื่อของท่านนะถนนสิริมังคลาจารย์ก็อยู่คู่กับไอ้ถนนนิมานเหมินอันนี้ท่านแรกท่านที่สองก็คือในยุคของพระเจ้าเชื้อเจตตนละยุคของเจ้ากาวิระละในยุคนี้เป็นยุคแผ่นดินเจ้ากาวิระยุคเชื้อเจตตนเนี่ยมีบุคลากรที่เป็นสามัญชนคือพญาพรหมวหารนะครับอันนี้ลิขิตบทกวีต่างๆเนี่ยเทียบเท่ากับสีปราดหรือสุนทรภู่นะในระดับประเทศแล้ววันนี้ผลงานของท่านไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของฝรั่งเศสกับเยอรมันอันนี้ก็ถือว่าทำให้ด้านนาโด่งดังไประดับนานาชาติท่านที่3เนี่ยกำลังจะเป็นบุคคลสำคัญของโลกวันนาเล็กท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยก็คนลำพูนเรานะครับคนบ้านปางนะก็อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่าเป็นคนที่สร้างผลงานที่โดดเด่นมากที่สุดนะคือสร้างทางขึ้นดอยสุเทพแล้ววันนี้ทางขึ้นดอยสุเทพนั่นนะทำเงินรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่ปีละไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทเห็นไหมครับว่าคุณอุปการที่บรรพชนของเราได้สร้างไว้เนี่ยแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับยุคไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นสามัญชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับล้านนาทางด้านศิลปะวาทธรรมและด้านบทเพลงก็คือคุณจรัญมโนเพชรเพลงของคุณจรัญมโนเพชรพวกสองคำเมืองเนี่ยดังไปทุกซอกทุกมุมของแผ่นดินไทยเลยไม่เคยมีไม่เคยมี
0: แล้วก็ฟังแล้วก็ม่วน
1: และเวลาประเพณีล้านนาอะไรต่างๆก็จะมีเพลงของจรัญเกิดมาตลอดเลยแล้วก็ตลอดหลายปีแล้วเชื่อไหมครับว่าทั้ง3ท่านที่ผมเอ่ยมานะมีทุกคนมีอนุสาวรีย์ทุกคนมีประวัติศาสตร์มีบันทึกประวัติศาสตร์และคุณจรัญก็มีอนุสาวรีย์ตอนนี้อนุสาวรีย์ของคุณจรัญอยู่ที่สวนบวกหาดและบันทึกเรื่องราวของคุณจรัญเนี่ยคุณจรัญเนี่ยสามารถที่ไปแสดงภาพยนตร์ก็ได้ตุ๊กตาทองนะไปแสดงบทละครเวทีก็ได้ตุ๊กตาทองก็คือเป็นคนล้านนาที่เก่งในทุกมิติ
0: อย่างแท้จริง
1: ครับก็วันที่3เนี่ยครับเป็นวันที่เราจะจัดงานรำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรทางอาจารย์ท่านเนธเจริญเมืองอาจารย์แสวงมาระแซมก็จะจัดที่สวนบกหาดทางพี่หมูแฟนของอาจารย์จรัญมโนเพชรก็ร่วมกับศิลปินล้านนาก็จะจัดอยู่ที่สวนหลังวัดลำเปิงนะครับเขาเรียกว่างานตรงนี้เชียงรายก็จะจัดนะครับอันนี้คือบุคลากรที่อยู่ระดับล้านนาหลายๆจังหวัดก็จะจัดงานให้คุณจรัญนะครับก็คือเราอยากจะวันพฤหัสที่3ฐานีวิทยุเราเนี่ยก็จะเปิดเพลงจรัญนะน้องออยเนี่ยจะช่วงเพลงของน้องออยน่าจะจัดเพลงจรัญรำลึกถึงจรัญในวันที่3
0: เดี๋ยววันนี้เราเปิดสักหน่อย
1: เปิดสักหน่อยดีไหมเดี๋ยวท้ายอันชั่วโมงนะครับท้ายรายการเราจะเปิดเพลงจรัญให้ฟังนะครับจะเป็นเพลงอุ้ยคำหรือเพลงอมตะหรือเพลงอมตะคำเมืองเนี่ยเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เป็นผู้เลือกเข้ามานะครับก็ ยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งหัวหน้าเล็กอยากจะพูดประชาสัมพันธ์เรื่องดราม่าลำพูนก็แล้วกันดราม่าลำพูนตอนนี้มันมีประเด็นความเข้าใจผิดกันเรื่องการสร้างถนนสร้างถนนสาย106เนี่ยอาจารย์นพพรก็ออกพูดรายการวิทยุที่เพิ่งผ่านไปนะไอ้เส้นทาง106ระหว่างลีบ้านฮ่งเนี่ยจะมีภาคประชาสังคมเนี่ย26องค์กรนะไม่ว่าจะเป็นสภาลมหายใจจะพาพลเมืองนะครับเราเรียกร้องให้มีการล้อมย้ายต้นไม้ไปปลูกนะครับแล้วเราก็เคยประกาศนะครับภาคประชาสังคม26องค์กรเราประกาศเราไม่ได้ขัดขวางความเจริญเราดีใจเราชื่นชมด้วยซ้ําไปที่ทางจังหวัดเนี่ยสามารถนําเสนอและเส้นทางเนี้ยเราได้ถนน4เลนมาเพียงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้หัวหน้าเล็กประเด็นมันอยู่ที่ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยบอกว่าพื้นที่สีเขียวลำพูนเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ต้นไม้ 1,400 ต้นเนี่ยเขาเรียกว่า 1,135 ต้นเนี่ยเขาจะยกให้อปอปเป็นรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกรมป่าไม้ให้อปปไม่ได้ล้อมย้ายนะให้อปตัดเลยตัดแล้วไปขายก็เงินเข้าหลวงนี่แหละแสดงว่าเอ๊ะหลวงไม่ต้องเอาได้ไหมตรงเนี้ยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ไหมเราก็ขอบอกว่าไหนๆจะสร้างทางแล้วเราบอกว่าเห็นด้วยกับการสร้างทางแต่เราขอล้อมต้นไม้ไปปลูกก็เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเป็นดราม่าลำพูนก็คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มาโจมตีภาคประชาสังคมว่าไอ้พวกเนี้ยขวางความเจริญเขาจะเอาความเจริญมาให้เขาจะเอาถนน4เลนมาให้ทำไมไปขัดขวางไปชะลอเราบอกว่าเราไม่เคยเลยเราประกาศต่อหน้าสาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าไทย PBS เราก็ประกาศแบบนี้นะไทย PBS ก็ลงข่าวไป 2-3 รอบละว่าเจตนารมณ์ของภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปขัดขวางความเจริญไม่ได้ชะลอความล่าช้าไม่ได้เกิดความล่าช้าในการสร้างถนนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือล้อมย้ายต้นไม้แค่นั้นเองก็อยากจะนำเรียนผ่านรายการว่าขอให้เกิดความเข้าใจนะครับนโยบายของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ท่านก็ชมชอบกับแนวคิดการล้อมย้ายต้นไม้เพียงแต่ว่าท่านบอกว่าในระยะเนี้ยระยะของระยะแรกของการสร้างทางเนี่ยเนื่องจากระเบียบมันถูกไปแล้วแล้วก็พันธสัญญาอะไรต่างๆมันเซ็นกันไปหมดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ท่านผู้ว่าว่าเอาไว้ถนนรอบต่อไปถนนช่วงต่อไปก็แล้วกันก็อยากจะนำเรียนให้กับผู้ที่เข้าใจผิดหรือแกล้งเข้าใจผิดนะว่าแล้วก็มาโจมตีภาคประชาสังคมว่าไปขัดขวางความเจริญไม่มีนะ
0: เราเป็นห่วงต้นไม้
1: เราเป็นห่วงต้นไม
0: ้
1: แล้วก็บอกว่าวันเนี้ยเราก็เคารพกับการที่ท่านผู้ว่าว่าเมื่อระเบียบอะไรต่างๆมันทำไปแล้วแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได
0: ้
1: เราก็โอเคแต่เราขอเรียกร้องว่ารอบต่อไปช่วงต่อไปเนี่ยขอให้มีการทบทวนเรื่องเนี้ยแล้วก็ให้มองเจตนารมณ์ของภาคประชาสังคมเนี่ยในมิติที่เราห่วงใยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเราห่วงใยในเรื่องของเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมโลกนะทำให้อุณหภูมิโลกลดลงไปนะครับสร้างพื้นที่สีเขียวถ้าสร้างระบบคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งก็ทำได้เขาเรียกว่าวินวินเลยนะ
0: มันเป็นแผนในอนาคตก็คือต้นคือความเจริญต้องมาพร้อมกับการอนุรักษ์ของ
1: การอนุรักษ์ความยั่งยืน
0: ก่อนจะเติบโตเราอันนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะเข้าใจก
1: ัน
0: นะคะเพราะว่าก็เห็นด้วยกับการรักษาต้นไม้ไว้นะคะก่อนจะโตเราเห็นต้นไม้เราเดินทางเราเห็นต้นไม้เราก็รู้สึกสดชื่นนะะ
1: ท่านขับรถเนี่ยถ้าไปเจออุโมงค์ต้นไม้นะท่านจะรู้สึกโอ้มันเย็นมันสบายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับว่าวันนี้ถึงแม้เราจะแก้ไขเส้นบ้านฮ่งกับลีช่วงบ้านปางป่าภูบ้านปางเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็เอาตามระเบียบไปน
0: ะ
1: แต่เราอยากจะส่งเสริมแนวคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่บอกว่าจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทบทวนกระบวนการสร้างถนนอื่นๆต่อไปแล้วก็ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็วินวินไปด้วยกันนะครับเพื่อลูกหลานเรานะครับเพื่อโลกเราเพื่อจังหวัดลำพูนเรานะครับ
0: ค่ะจังหวัดลำพูนเราจะได้เป็นสีเขียวนะ
1: ค
0: ะก็วันนี้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายละเราจะเหลือเวลาให้เพื่อที่เรา จะได้ให้เขาให้ทางดีเจเปิดเพลงของ
1: พี่จารัน
0: ม
1: โ
0: น
1: เ
0: พชรเขาเรียกพี่จารันให้พี่จาร ันของเรานะคะท่านผู้ฟังก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านประธานอนุกรรมการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ผู้
0: ฟังของเรานะคะวันนี้ในช่วงสารพัน95วันนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูกับท่านประธานอนุกรรมการลุงสอนของเรานะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะขออนุญาตลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ลายโก้ง
1: ลาบควายตัวดำคุณยืน
0: ลาบไก่ยกมาไก่จนกาหนึ่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนาขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายสิงห์ศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจส ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการขับกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
15: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับ

0: ันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับก็สู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับซึ่งออกอากาศสดทางสวทรำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมเจเจกิติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับรู้สึกยินดีและภูมิใจมากๆครับที่ได้นำสาระความรู้ดีๆด้านการขนส่งและความปลอดภัยบนท้องถนนมาส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังครับรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงใจพี่น้องชาวลำพูนมากที่สุดครับ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับเวลาทำการขั้นตอนการติดต่องานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือต้องการข้อเสนอแนะการให้บริการในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในรายละเอียดกันนะคะ
1: แต่ตอนนี้พักสายตาและไปรับพลังงานบวกกับเพลงสตริงเพราะๆที่พวกเราคัดสรรมาให้ฟังเพลินๆกันก่อนนะครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: คุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารความปลอดภัยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับพวกเราสองคนยังอยู่ด้วยกันกับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เรามีข้อควรรู้สำคัญเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนบริเวณเขตสถานศึกษามาฝากทุกคนกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับการจราจรแถวโรงเรียนเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากครับหากหลีกเลี่ยงได้นะครับควรหลีกเลี่ยง2ช่วงเวลาหลักนั่นก็คือช่วงเช้านะครับ7นาฬิกาถึง8นาฬิกานะครับและช่วงบ่ายๆเนาะ15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับเพื่อช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุครับ
2: ค่ะแต่ถ้าจำเป็นที่เราจะต้องขับผ่านเขตโรงเรียนนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าต้องมีการจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินการเบรกทันจะช่วยเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีค่ะ
1: อีกเรื่องนะครับที่ต้องระวังมากๆนะครับก็คือในส่วนของเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลายและเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้ารถยนต์นั่นเองนะครับเพราะน้องๆเนี่ยมีตัวเล็กนะครับอาจจะสังเกตเห็นได้ยากทำให้เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนมากนะครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับส่งน้องๆต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนเสมอนะคะส่วนผู้ใช้รถทั่วไปเมื่อเจอรถรับส่งนักเรียนก็ควรให้ทางงดการแซงเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะ
1: ครับเรามาร่วมกันทำให้พื้นที่5กิโลเมตรรอบๆโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยการขับช้าระวังน้องมองไวไม่ปาดไม่แซงด้วยกันนะครับ
2: ค่ะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานชาวลำพูนนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญพักรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วมารับฟังข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

0: หน้าฝนนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงทุกการเดินทางจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและพี่น้องประชาชนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทตลอดจนผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถโรงเรียนรถสองแถวหรือรถหกล้อ
1: โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ทุกครั้งและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกยางและไฟส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอขับรถด้วยความไม่ประมาทและดูแลความปลอดภัยในการให้บริการตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกชีวิต

0: ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับพวกผมนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งลำพูนะครับรับหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารดีๆครับ
1: ค่ะวันนี้พวกเรามีข่าวสารที่สำคัญและเป็นข่าวสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับตอนนี้ทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับหรือกปท.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับกำลังเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนอยู่ครับ
1: ถูกต้องค่ะงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนส่วนนี้นะคะก็มาจากเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยที่ทุกท่านได้ร่วมประมูลกันนั่นเองค่ะแล้วเราก็นำกลับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนโดยเราได้เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะ
0: ครับพี่นิดหน่อยครับอย่างนี้ใครบ้างนะครับที่มีสิทธิ์ยื่นขอรับช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะคุณเจเจคะสำหรับคุณสมบัติหลักๆมี3ข้อด้วยกันค่ะ 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนค่ะและ3หรือถ้าเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วนะคะจะต้องเกินกว่า3ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอ30กันยายน2569ค่ะเว้นแต่จะเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีหรือเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับเรียกว่าถ้าเป็นแขนหรือขาเทียมเนี่ย2ปีก็ขอใหม่ได้หรือถ้าต้องการอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ไม่เคยได้เนี่ยก็ยื่นขอได้เช่นกันนะครับแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและยื่นเรื่องได้ที่ไหนพักฟังเพลงสบายๆสักครู่นะครับ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกลับมาต่อจากช่วงที่แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติและอยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารประกอบคำขออะไรบ้างนะครับพี่นิดหน่อยครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะคุณเจเจคะเอกสารหลักๆที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการค่ะ 2. รูปถ่ายก็จะแบ่งออกเป็นรูปถ่ายผู้ที่ประสบเหตุจำนวน3รูปรูปถ่ายสภาพอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำนวน1รูปและรูปถ่ายสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยจำนวน2รูปส่วนที่3ก็คือหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเช่นบันทึกประจำวันของตำรวจค่ะ
1: เตรียมเอกสารครบแล้วเนี่ยพี่น้องชาวลำพูนหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสามารถเดินทางไปยื่นคำขอได้ที่ไหนบ้างนะครับ
2: ค่ะสามารถยื่นคำขอได้หลายช่องทางเลยนะคะเช่นหากอยู่ในจังหวัดลำพูนขอให้เดินทางมายื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศในวันและเวลาราชการค่ะแต่หากอยู่ในส่วนกลางกรุงเทพมหานครก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางก็สามารถยื่นคำขอแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: สะดวกมากๆเลยนะครับยื่นผ่านออนไลน์ก็ได้หรือจะมาหาพวกเราที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่022718888ต่อ2511ถึง2512หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th ได้เลยค่ะ
1: ครับย้ำกันอีกครั้งนะครับยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569นะครับอย่าลืมบอกต่อผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักรีแลกกับเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันในช่วงถัดไปครับมันไม่

0: เอาละครับเวลาของรายการในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับตลอดเวลา50นาทีที่ผ่านมานะครับหวังว่าสาระดีๆเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนที่เรามาฝากกันแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับคำขออุปกรณ์ผู้พิการนะครับจะช่วยให้ทุกท่านใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเดินทางที่ปลอดภัยมั่นใจยิ่งขึ้นครับ
1: ใช่ค่ะสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราและกรมการขนส่งทางบกจะขอฝากไว้ก็คือความไม่ประมาทนะคะเพราะพวกเราเชื่อเสมอค่ะว่าทุกชีวิตที่กำลังรอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่าจริงๆค่ะ
0: ก่อนอำลากันไปวันนี้นะครับผมกับพี่นิดหน่อยนะครับอยากขอเน้นย้ำเรื่องวินัยจราจรใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้จากตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหรือการไม่ดื่มแล้วขับนะครับ
1: ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่คือแค่เรื่องของกฎหมายบังคับนะคะแต่คือเกราะคุ้มกันชีวิตให้กับตัวคุณและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะคะทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ซึ่งเป้าหมายนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
0: ครับต้องขอบคุณทุกการติดตามและทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับและขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz เป็นอย่างยิ่งครับที่สนับสนุนพื้นที่ดีๆให้พวกเราได้มาพูดคุยใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนนะครับ
1: หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเรื่องของการทำใบขับขี่หรือเรื่องรถสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584โทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
0: วันนี้ผมเจเจกิติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
1: และดิฉันณรดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการพร้อมทีมงานสัญจรปลอดภัยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: ขอให้ทุกเส้นทางในจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัฒน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากพนิษนาถขอนแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือ Quick Win และข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ10,000ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ชัยได้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาริชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้าง เป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทร์รวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบายย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหาร นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะ อยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THA Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพรีพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
16: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลฮะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับหากประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2โมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
3: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
17: ซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย

0: สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
2: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้านเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษก ของนายอันโตนิโอกูเตเรส

0: เลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยU20เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์U20ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยU20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบหนึ่งชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจะนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงานมิดเดิลเพรสครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Mid the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Mid the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
3: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
2: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
4: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
2: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.29 เซนติเมตรและเวลา9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรและเวลา4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:29 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150 ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6 กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99 ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99 ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15 กรกฎาคมถึง30 กันยายน 2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999-201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตราหน้าจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4 กันยายน 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9 กันยายน 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุด ทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรลดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรลดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรลดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
13: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
12: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
13: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้ปัจจัยโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมตอนบ่ายๆจะอี้มาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอ่ะที่วัดกันทับปิงนะครับกับรายการมองลำพูนนะครับผมเดี๋ยวสักครั้งเนอเขาจะเปิดสายหน้าไม้นะครับผมในช่วงหน้าละกันเนาะรวมไปถึงเขาก็จะเปิดสายหลังไม้สักครั้งหนึ่งนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับผมตะอาจะตาวันเกิดนะยังเริ่มมาเป็นจะตาวันเกิดวันนี้ทำนายทายทักกันสักหน่อยนะวันนี้หลายๆวันนะหลายๆคนที่เกิดวันยังก็ตามเนาะวันนี้วันที่หนึ่ง ขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมวันเกิดวันไหนเดินไหนปีไหนวันนี้ขอเหออันปิ้นมหาเศรษฐีกันหมดเน้อนะครับผมแต่ตะกี้เตรียมเพลงไว้นะว่าจะเปิดขอให้รวยนะว่าเดี๋ยวเปิดเพลงขอเหอรวยดีกว่าเนาะตอนครับวันที่1ของเดือนกันยายนแบบอี้นะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมวันนี้ก็ฟ้าสดใสขึ้นมาหน่อยเนาะจังหวัดลำพูนของเฮาแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับผมวันที่1กันยายนเนาะไทยน่ะจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับผมเสียงน้ำท่วมฉับพลันนะครับ24ชั่วโมงนี้เปิ้นทำนายไว้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮานะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเพิ่นบอกว่าขอเหอพี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกสะสมเนาะอีหยังเฮาต้องมาระวังในเรื่องของฝนตกสะสมก็เพื่อที่จะดูว่าเออมันตกหนักๆปุ๊บดินอุ่มไว้น้ำไหลลงมาซุยอันนั้นแหละครับผมน้ำป่าไหลหลากเนาะอันนี้แหละต้องมาเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮาถึงแม้วันนี้ฝนจะหน่อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่ามืดทึกมืดถือเนาะฝนตกซ้อซ้อแซะแซะนะครับแต่วันนี้ก็ 60% ของพื้นที่ในจังหวัดลำพูนของเฮาใครอยู่ที่ไหนพองนะครับผมเดี๋ยวสักครั้งเอิญมาไดเนอร์ฝนตกกันก่อนนะครับผมเพิ่นบอกว่าสาเหตุนะครับเกิดจากรองมรสุมพัดผ่านเนาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่เพิ่นห้องว่าโซนของพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยแหละครับผมมันอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนปุ่นเนอร์มันเหมือนหมุนเนาะมันหมุนปุ๊บมันกระดูดความชื้นดูดความเพราะว่าอากาศต่างๆมันวนเข้าหาโตมันด้านนั้นแล้วเนาะเมฆอะไรอย่างความชื้นอย่างมันก็เลยพัดผ่านภาคเหนือของเฮานะครับเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งพายุหน่วยเนี่ยมันเข้าบ้านเฮาเนาะมันต้องโกนะครับแต่ว่ามันจะทำให้มีฝนนะครับผมตกหนักขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่านี่ก่อนนะมันแดดเลยใครสักผ้าพองนะโอ้ได้เอาผ้าลุมเป่ากันกันเนอะเผื่อมันจะแห้งนะครับแต่วันนี้นอกแดดออกโอ้เจ้ามาออกจัดดีนะวันนี้น้องอั้นก็เอาโคตะวาเนี่ยออกมาตากผ้าตากแดดแถมรอบนึง เอามาใส่วันนี้เนาะใครตะเยะเหมือนกันนะเอิญก็เข้ามาได้นะครับผมแน่นอนเลยวันนี้ก็มีข่าวหลายอย่างด้วยกันตีจะเอามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมหลายเรื่องหลายราวนอกช่วงนี้นะครับผมตีจะต้องเอามาเอิญกันฮู้ฮือตันกันสักหน่อย1เรื่องในนั้นนะครับผมปิดไปแล้วเนาะกับการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ว่านี่วันสุดท้ายนะครับผมไขลุ้งไปแล้วนะครับรอติดตามกันเนอแต่ว่าในเรื่องของเม็ดเงินเนาะของสวัสดิการแห่งรัฐใน 1.3 หมื่นล้านเนี่ยอัดฉีดเศรษฐกิจฐานรากในไตรมาสที่4นี้มันจะปิ้นจะได้บ้านเฮาจะขับเคลื่อนปิ้นจะได้พองเดี๋ยวเฮาจะมาฟังกันเดี๋ยวตอนนี้ฟังเพลงนี้ฮับโจกันซะก่อนเนาะขอให้รวยนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: มาแล้วนะครับผมเพลงแรกนะครับผมวันนี้ตีมอฝือท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะขอให้รวยในเวอร์ชั่นของก๊อตจักรพันธ์เนาะวันนี้วันที่1แล้วนะครับผมขอตีนะที่ฟังอยู่เนาะขอให้รวยทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมฮับสายแรกกันดีกว่านะครับผมแต่คิดลังไม้ก่อน3เพลงเนาะเดี๋ยวจะได้เฮาจัดถือนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ที่หนึ่งวันนี้โชคดีหลายๆคนฟังยิงใจร่ำรวยเนื้อเจ้าขอฝากเพลงมะเร็งบ่เศร้าพัชรินคนงามล้ำแดงขนมจีนร่ำรวยเจนล้ำป้าเหลียวเป็นคนใจดีบรรยุซอยหกชื่อป้าสมศรีเออชื่อพี่สมศรีเฟอร์นิเจอร์ดีๆบ้านมาเนื้อเจ้าป้ามาหมูหกฟังอยู่แถมเจ้าฝากพรหางดงคงฟังอยู่เจ้าหมู่เฮามีโจกมีใจวันนี้วันดีมันมีความหมาย4โมงเนื้อนายเตรียมชัยโยเนื้อเจ้าเตรียมชัยโยเนื้อเจ้าเนาะ
1: นี่นะความหวังของหมู่เฮาเนาะ1กับ16เนาะครับผมวันนี้เอาเพลงอย่างดีครับผมยายพร
2: ตะกี้เว้ยว่าจะขอให้รวยนะ
1: เออนะใจมันตรงกันเนาะ
2: สมหวังนะครับ
1: เออได้กะน่ะตึงสมหวังตึงขอเหอรวยเนาะ
2: ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนนะกะดีเจด้วยกะ
1: อ้าวสาธุสาธุนะ
2: สาธุสาธุขอให้สมปรารถนา
1: ครับผมแน่
2: กึดนะครับยินดีนักๆขอบคุณ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับนี่วันนี้มันมีกรงมีกรอนนะครับผมวันนี้กรอนวันที่1เนาะเดี๋ยวเรารอกรอนวันที่16แฮมเตอร์1นะฝากบอกยะพรน่ะเดี๋ยวๆ16นี่เฮาขอกรอนแฮม1บทอีเนาะมันตัดวันยังฮู้เนาะเฮาลืมพอมานะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมหลายบทเพลงที่ขอเข้ามาว่าจะเป็นอันเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเนาะสนั่นละปูนนะครับผมตางฮงโงขอสาววังสะพุงก็เลยแซวว่าโอ้วันนี้วันที่1ขอสาววังสะพุงเนาะนะแล้วก็ยะพรตะกี้บอกว่าเออใครฟังเพลงขอเหอรวยแต่จัดไปเรียบร้อยแล้วก็เลยขอสมหวังนะครับได้เลยนะครับผมเพลงเหล่านี้เดี๋ยวเราจัดเหือกันในโชว์ต่อไปนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมาดูกันในเรื่องของเม็ดเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักหน่อยนะครับผมเป็นบอกว่า 1.3 หมื่นล้านเนี่ยจะอัดฉีดเข้าเศรษฐกิจฐานรากนะไตรมาส4ก็คือเนี่ยใต้เดินนี่นะครับผมหลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการทั้งรัฐนะแห่งรัฐเนี่ยนะครับผมปี2569เนาะแต่ว่านี่เป็นวันสุดท้ายสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วเส้นทางของมาตรการนะครับผมความช่วยเหลือทางสังคมเนาะขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการหนึ่งนะครับของประเทศไทยของเฮาติกันจะเกิดขึ้นเนาะข้อมูลนะครับจากสถิติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ทางกระทรวงการคลังนะครับระบุว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเนี่ยทั้งสิ้นก็คือ9,506,031คนนะครับผมแบ่งปิ้นนะครับผมกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์เดิมนะตีมบะต่องยืนยันตัวตนบัตรต้องยืนยันตัวตนใหม่เนาะ6ล้านกว่าคุณนะครับผมคือเป็น 67% นะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับผมผ่าน eKYC เนี่ยนะครับผมอีก3ล้านกว่าคุณหรือคือเป็น 33% ซึ่งในกลุ่มที่ต้องยืนยันตัวตนเนี่ยดำเนินการสำเร็จแล้ว 2,553,825 คนนะครับผมคือเป็น 80% ละเนอนะครับแล้วก็อยู่ระวังรอเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการที่จะยืนยันเนี่ยแฮม 5.8 แสนรายตัวกันหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมขณะเดียวกันนะครับผมในฝั่งของผู้ติ๋มผ่านคุณสมบัตินะจำนวน 9,300,000 กว่ารายนะครับเนี่ยมีผู้ที่ยืนทบทวนสิทธิ์แล้วสักกึ่งนึงอ่ะ4,900,000รายเกิดเป็น 53% ก็คือเกินกึ่งไปน้อยนึงนะครับผมของผู้ที่มีสิทธิ์ทบทวนนะกระบวนการถัดไปที่จะเกิดขึ้นก็คือช่วงเวลาของการตรวจสอบแล้วก็ประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเนาะอย่างเช่นรถก็ไปตีขนส่งแน่ตีอันเรื่องตีดินต่างๆก็ไปตีกรมตีดินนะครับผมซึ่งนะครับกำหนดการนะครับไว้นะภายในซาวกันยายนนี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการก็คือ30กันยายนนะครับ2569แล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยจะสามารถเริ่มใจสิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้เนอนะไทม์ไลน์ดังกล่าวนะครับผมกำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากว่าเม็ดเงินเนี่ยงบประมาณสวัสดิการเนี่ยจะเริ่มอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเฮาเนี่ย แต่เลยเนี่ยวันแรกของไตรมาส4พอดีเลยเปิดโต๊ะเลขนะครับผมเงินที่จะอัดฉีดเข้าไปนะครับบัตรนะครับต่อใดกันหมุนเวียนต่อใดในระบบนะครับเมื่อกล่าวเข้ามาสู่ในไตรมาส4แล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยวงเงินนะครับผมวงเงินซื้อนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคจะกลับเข้าสู่อัตราปกตินะครับก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนเนาะหลังจากสิ้นสุดมาตรการนะครับเพิ่มเงินพิเศษนะในเดือนกันยายนนะครับผมหากนะครับพิจารณาบนสมมติฐานหรือขอสมมุติเป็นวางไหวเนาะเหมือนเป็นห้องว่ามีแบบทดลองอีนะชากระทัดนะครับเราระดับแบบเพดานสูงที่สุดเลยเนี่ยโดยการประเมินกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ยืนทบทวนนะครับเข้ามา4แฮม4ล้านเก่าแสนคุณเนี่ยนะหากสมมติว่าผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้อนุมัติสิทธิ์เต็มตึ้งหมด 100% นะก็คือเกือบ5ล้านอีตอ่ะเมื่อนำมารวมกับผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับเก่าล้าน 500,000 คุณจะส่งเหอมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผมทั่วประเทศเนี่ย14,409,885 คูณกันเนอะนะครับผมหรือว่า 14.4 ล้านคูณนะเอาเลขง่ายๆเนาะคำนวณแล้วนะครับผมเงินสื่อของอุปโภคบริโภคฐานมันก็คือ300บาทต่อคูณต่อเดือนเนาะบะล้มวงเงินส่วนเกินนะส่วนลดเนาะค่าแก๊สหุงต้ม80บาทนะครับ3ต่อ3เดือนนะครับแล้วก็ค่าเดินทางขนส่งนะครับสาธารณะ750บาทต่อเดือนนะครับโดยนำจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ย 14.41 ล้านคูณเนี่ยมาคูณเข้ากับ300บาทนะจะปะวานะครับผมมีงบประมาณที่จะลงไป 4,323 ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีเม็ดเงินหลายเนาะทำไมเงินก่อนนี้ถึงหมุนเร็วแล้วก็กระจายตัวเร็วมันบอกว่าต่างจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการอื่นที่ผ่านมาติเงินอาจจะถูกนำไปเก็บออมหรืออาจจะเฉพาะแห่งใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเงินเนี่ยจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีจุดเด่นก็คือมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตโครงการเนี่ยก็ไปจ่ายทงฟ้าเอาไปจ่ายล้านค่าตีรวมรายการก็คือล้านกาเจ้าบ้านเฮานั่นแหละนะครับผมดังนั้นแล้วเงินที่ลงไปถึง300มันก็ตึงกระจายเข้าไปนะครับผมในหมู่บ้านของเฮาหรือในร้านค้าเล็กๆน้อยๆนอกเพื่อไปซื้อของกันอันนี้ก็เป็นการกระจายเม็ดเงินเข้าไปหื้อในชุมชนหรือฐานหลักอย่างแท้จริงนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้กันเนอะแต่ว่ามาสุดท้ายแล้วก็เลยเอามาฝากกันสักหน่อยในเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569นี่นะใครติผ่านนะรอวันที่31เนาะ3เดี๋ยวก่อนเนาะ3มันมีสินเดือนหน้าเนาะสินเดือนหน้า30นะ31มีนะมันเกินวันไป30นะครับผมสินเดือนหน้านะครับรอกันเนาะการประกาศทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการ30กันยายน2569นะครับฝากกันตัวละเริ่มใจวันที่1ตุลานะครับอันนี้ก็ฝากติดตามกันกับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเพลงแรกละกันเนาะที่คอก็เข้ามาจากหลังไม้จากสนอยละปูนนะครับผมเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับผมผลงานนี้น่าจะเป็นผลงานของไม้ไทยใจตะวันนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันก่อนเดี๋ยวปิกมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมตีจบไปนะครับผมจากลังไม้นอตะกี้โทรมานะครับเหนื่อยจังอยากฟังเสียงนะครับแล้วก็สาววังสะพุงนอเขากับบรรยากาศของวันที่หนึ่งนะครับผมตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาว่าเปิดนะไม้ก็เปิดก็ครับผมโทรมาเด่นเลยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผม
2: วันนี้มาสายหน่อยลืมไปเลยจ
1: ริงมันลืมก็ไหนจะได้ไ
2: งแน่เลยมันแน่เลยมันแน่ลืมเลย
1: ครับผม
2: โดนโทรศัพท์ได้ดิกาฝั่งมาเปิดวิทยุ
1: โอ้นะครับอีจะได้เปิดละไว้ตั้งแต่ตีห้าอะไรอิ่มได้ยินเสียงกันเนอะ
2: เจ้าลืมไป
1: ครับผม
2: ได้รู้แน่ไหมมันบัดแล้วใจได
1: ้นั่นน่ะกะเราต้องมาเปิดหน้าไมค์กันครับ
2: วันนี้จะขอเพลงดวงใจเนอะ
1: ดวงใจเน
2: าะสาวมอบทุกเสียงทุกสายที่ฟังสื่อนี่นะ
1: ครับ
2: พี่เจตกับแม่ไม้สุดหล่อเนี่ย
1: ครับผมยินดีจัดหนักเลยครับขอบคุณครับนะครับผมนี่เป็นบอตึ้มแล้วใจนะครับผมตึ้มแล้วใจแต่เฮาเปิดสายหน้าไม้อยู่นะครับผมจะได้แล้วก็เดี๋ยวเฮามาฟังข่มข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมแล้วก็เฮมสามเพลงเนอที่เขาก็เอามาคงยายพรแต่กี้ไปขอสมหวังเนอะเดี๋ยวเฮาจะสมหวังไปด้วยกันเนาะเกือบเก่าหน้าห้องอารมณ์เกือบเก่าสักการะรองเท้าหน้าห้องจากซีโบบ้านนะครับผมแต่กี้จากคันที่โฮมกดดวงใจนะเดี๋ยว3เพลงที่เฮาเปิดต่อกันนะครับผมกับ3บทเพลงนี้ละกันเนาะแต่ตอนนี้นะครับผมมีในเรื่องของกิจกรรมในจังหวัดละปูนมาฝากกันสักหน่อยนึงนะครับในเรื่องของควงล้านนาเนี่ยเปิดแล้วเนอะล้านนาสเปซนะครับผมลานกิจกรรมแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนของเฮานะครับผมเปิดเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่นอกกับงานลอยโคมแสนดวงโต้ยนะครับผมเตอร์นี่แต่ว่านี่มันได้เนอะมันมีการเปิดนะครับผมควงล้านนานะครับผมเป็นพิธีเปิดโครงการควงล้านนาแล้วก็งานโคมลอยนะครับล้านนาเนาะโดยมีนายอันเบโต้นะครับผมกงสุลนะครับผมกิตติมาซักของอิตาลีนะครับประจำเชียงใหม่นะครับผมท่านณัฐพรชูวงศ์นะครับผมโดยมีท่านผู้ว่าของเฮานี่แหละเป็นประธานในการเปิดพิธีนะครับผมงานตัวนี้นะครับผมตีโครงการควงล้านนาเนี่ยเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณปศรนะแม่สุนันทาอินแก้วนะเจ้าของพื้นที่ตัวกันนะเดิมนะครับเป็นตุงนะเป็นตุงนานะเดี๋ยวนี้นะมีความมุ่งหมายที่จะปั๊บพื้นที่เนี่ยมีคุณค่าขึ้นสนับสนุนการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจนะด้านการท่องเที่ยวการทำธุรกิจของชุมชนละปูนบันเฮาคือมันเกิดปิ้นตีเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดละปูนของเฮาเกิดมาเพิ่นก็เล็งเห็นนะทุนของเฮาเนี่ยมันมีอย่างพองมันว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเนาะเอกลักษณ์ของคุณบันเฮาเนี่ยแหละนะคุณยองไอ้ก็มีเนาะภาษาเมืองต่างๆแล้วก็พื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ไปโดยในเรื่องของการกินการอยู่นอนแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับผมของล้านนาบนพื้นที่กว่าซาวไฮตัวกันเนอะรองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดละปูนแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะมันจะใครจังหวัดนะภาคเหนือเขาเกิดที่ไหนมาที่นี่ได้นะเป็นการยกระดับท้องถิ่นของเขาสู่เทศกาลระดับประเทศแล้วก็เป็นสากลโตยพร้อมส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมอย่างยั่งยืนเนาะคงนี่ก็สร้างไว้นะครับเพื่อที่จะได้สานต่อกันนะซึ่งงานแรกนะครับที่จะมีกำหนดจัดก็คือเทศกาลโคมล้านนานะครับผมโคมล้านนาของเฮาในช่วงของลอยกระทงนั่นเองลอยกระทงนั้นไม่ว่าจะปิ้งกันลอยกระทงมีโคมต่างๆเนาะที่เพิ่นเอาลอยขึ้นฟ้ากันสำคุณก็บอกว่าปล่อยไปนะครับผมเพื่อที่จะได้ส่องแสงสว่างนะในการที่จะทำให้ชีวิตของเฮามันสว่างวาบนะในปีนั้นๆ นะเป็นการบูรณาการเนาะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเขาด้วยกันรวมไปถึงในเรื่องของชาติพันธุ์บันเฮาน้ำว่าจะปิ้งคุณยองเนี่ยกลุ่มไทยยองไทยยนไทยหรือกะเรียงมอนเนี่ยแหละครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหนึ่งเอกลักษณ์ด้วยกันโดยบัตรนะครับโคมลอยจำหน่ายในราคาประมาณ3,900จนถึง9,999บาทด้วยเนอะรวมรถรับส่งอาหารกิจกรรมสาธิตในชุมชนหมู่บ้านชาติพันธุ์กิจกรรม DIY แขวนโคมเงี้ยวนะครับผมมีลอยกระทงมีชมการแสดงต่างๆทั้งนั้นก็ครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นปิ่นเป็นหัวจุดขายเนาะดังนี้นะครับผมก็เพิ่งเห็นคนไทยได้มาสัมผัสเสน่ห์แล้วก็คุณค่าของโคมลอยล้านนาบันเฮาผู้จัดได้นำเสนอราคาบัตรนะสำหรับคนไทยสุดพิเศษ1,999บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นการนำเสนอเนาะศิลปะวัฒนธรรมเฮาบุญพื้นที่ของเฮานะอันนี้ใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบันเฮาก่อนเนาะเฮาบอกว่าโอ้งานหมู่นี้นั่นลอยกระทงมันจะเอาไปขายเดี๋ยวจะได้มันจะมีราคาเดี๋ยวจะได้เดียวนี้โอ้ปิ่นปั้นปุ่นนะที่นักท่องเที่ยวจะต้องสื่อเข้ามาเพื่อที่มาเรียนรู้วัฒนธรรมของเฮามาพอว่าความงามที่แท้จริงของบันเฮามันปิ้นจะได้นี่แหละครับผมการสร้างมูลค่ากับวัฒนธรรมของเฮาที่มีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ต่อยหาใครนะคะสนใจเนาะ ก็ไปก็ได้นะครับผมตีควงนะครับล้านนานะเขาของเฮานาตีละปุนเลยสมหวังนะครับผมตีคอเขาแม่นะครับผมวันนี้ก็ปินวันตีทุกคนรอคอยกันนะว่าจะสมหวังก่อนนะครับผมแต่อื่นได้แล้ว4 โมงขอเหอะสมหวังทุกคนนะครับ

ซองบทเพลงนะครับผมจบไปแล้วเนอะนะครับผมซองเพลงก็รองเท้าหน้าห้องนะครับผมจากซีบบานเนาะมองไปตั้งนำดิฟสันป่าตองแล้วก็หางดงแล้วก็มองผู้ดีเจคอพุ่นจะนักนะครับผมแฮมเพลงก็คือสมหวังเนาะจังยายพรเนาะอันนี้มองผู้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันวันนี้สี่มองสมหวังแล้วก็ขอหึงรวยทุกคนเลยเนอะแฮมหนึ่งเพลงนะครับผมที่ขอเข้ามาจากคันที่โฮมเนาะดวงใจนะครับผมต้องขออนุญาตละกันนะวันนี้เป็นวันสำคัญ ที่จริงตั้งคนตั้งนอนน่าจะรอฟังแต่กี้วิ่งออกไปตั้งนอนเราฟังอีกดีกว่าเอาวันนี้เป็นวันเกิดนะวันคล้ายวันเกิดของดีเจโอมนะครับผมเผื่อใครฟังอยู่เนาะดีเจโอมมาจัดเพลงก็จะได้แบบว่ามาแสดงความยินดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะวันนี้เป็นวันดีนะเป็นตั้งวันเกิดดีเจโอมแล้วก็เป็นวันตีเฮาต้องได้ปิ้นมหาเศรษฐีกัน สปิ้น2โอกาสได้กันนะครับได้แล้วเฮาขอแซกเพลงนี้สักน้อยนึงนะเพลงแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของกับดีเจโอมละกันเนาะก่อนที่เฮาจะไปฟังดวงใจนะครับผมอื่นได้แล้วฟังเพลงนี้กันก่อนละกันเน้อนะ

โอ้โหนะครับพอจะได้ลูกตีนกันแล้วนะครับผมจะได้ลาก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสำหรับคุณตีมีวันใครวันเกิดวันนี้ละกันนอนหนึ่งกันยายนนะครับผมก่อเป็นวันเกิดดีเจโอมนะครับผมจะได้ลาก่อนอวยพรให้ดีเจโอมกันเต้นเนอร์นะครับผมแทรกเพลงหนึ่งเพลงแทรกเพลงของคันที่โฮมไปนะดวงใจเดี๋ยวเราเปิดกันต่อนะครับผมแน่นอนเลยขอบคุณจันทร์จัดหลายเนอร์แฮมหนึ่งเรื่องละกันตีจะต้องมาเน้นย้ำกันถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับผมจะมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างหนักเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของโควิด19ตีหลายๆวันที่ทำมาอู่ถึงเนื่องจากว่ายอดบัดเดี๋ยวนี้มันหนักขึ้นติ๊กๆนะครับผมถึงแม่โรคโควิด19เนี่ยมันจะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะครับผมสำคุณก็รู้สึกว่าโกมันละอีนะอยากจะหึกปิกไประวังโตเหมือนสมัยตะก่อนนั่นน่ะตอนนี้มันปิ้นเล็กๆนะที่เฮาอันฮู้จักมันเลยเนาะโควิด-19เป็นโรคอุบัติใหม่ทงนั้นนะว่าจะปิ้นยาที่จะฉีดวัคซีนที่จะฉีดเข้าไปเฮาก็ยังโกเนาะมีหลายยี่ห้อแต่กันเนาะ mRNA นะ RNA บ่โอ้ยังฮู้นะนะเฮาก็ฉีดกันเข้าไปนะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแบบว่าปล่อยปะละเลยนะสำคัญก็รู้สึกว่าปิ้นก็แค่ไอเข้าจามก็ขี้มูกไล่มันได้อีนะแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะมีในเรื่องของผลกระทบในระยะยาวเนาะดังนั้นแล้วนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามภัยอะไรก็ตามระวังไว้ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก่ทีหลังเน้อนะครับผมช่วงนี้นะครับหากมีอาการใดๆเนาะว่าจะเป็นหวัดคัดจมูกมีไข้ห่างกันสักพักเน้อนะจะไปมาไก่กันเตอนะเป็นว่า distancing นะก็คือห่างกันสักพักห่างกันสักพักนะครับผมเว้นระยะสักเมตร2เมตรกันเน้อจะไปเข้าไก่กันหรือถ้าปิ้นหนักปิ้นร้ายนะครับผมก็แยกบ้านกันอยู่ก่อนไปฟังบรรยากาศไปฟังไปมองเห็นกันเตอจะแพร่กระจายนะแต่ถ้าจำปีนแต่เลยตีจะต้องมาปะไผนะครับผม1หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนั่นเองนะใส่มากันต้อยเนาะหรือเฮาฮู้อยู่แล้วว่าเฮาจะต้องไปพื้นที่ที่มันเสียงที่ไหนเสียงพ่อน้องแอ้นนะโหตีมันมีคุณนักคุณหลายไปติดต่อหน่วยงานต่างๆที่คุณไปอยู่จุ้มกันน่ะอย่าลืมใส่นะครับผมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆกันต้อยสาเหตุลักๆนะครับในสมัยนี้เนาะที่มันติดกันก็เกิดจากโคโรนาไวรัสเนี่ยแหละครับผมติดต่อมันติดต่อกันง่ายเนาะผ่านละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายชิ่วหนึ่งโอ้ฟุ้งไปนะชิ่วเดียวจากคุณเดียวไปเป็นลายคุณปุ่นนะครับผมไปสัมผัสพื้นผิวที่มันอาจจะปนเปื้อนเจอนะครับผมว่าจะเป็นอันเวลาทำมีคุณจามเนาะไปจับราวบันไดอย่างอีหนาเดี๋ยวนี้อาจจะต้องระวังตัวเนอถ้าจับแล้วแต่ก็ไปล้างมือเห็นเนาะอาการส่วนใหญ่บ่เดียวก็ไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลขี้มูกอันจมูกได้กินพองหน่อยสำคุณก็ได้กินอยู่เนิ่มเดี๋ยวนี้นะแต่สำหรับหลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้อาจจะต้องพอกันถ้ารู้สึกว่าหอบรู้สึกเหนื่อยหายใจลำบากอันนี้ต้องไปหาหมอเนอะเนื่องจากว่ามันรุนแรงขึ้นแล้วซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นอีกก็ได้เนื่องจากว่าร่างกายของเฮาเนี่ยแต่ละคนมันแข็งแรงเต่ากันเนาะสำคุณมีอาการของโรคประจำตัวอยู่แล้วนะแล้วก็ปุ๊บเป็นโควิดแฮมมันนักเหมือนกันเนอะนั้นแล้ววิธีป้องกันนะครับผมฝากไว้ตัวนะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเวลาไปสถานที่สาธารณะหรือที่มันอึดอัดอบอ้าวนะคุณนักต่างๆนะใส่หน้ากากไปก่อนเลยล้างมือบ่อยๆโดยดั้มสบู่ดั้มเพราะว่าเจลแอลกอฮอล์ก็ได้เนอะแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับผมหากรู้สึกว่าพื้นที่นั้นมันเสียงแต่เลยหรือว่าเฮาเนี่ยจะปิ้นพาฮะปิ้นเจอโรคที่จะเอาไปแพร่ก่อนแยกบ้านอยู่ไปฟังออกไปไหนเตอไปฟังบรรยากาศเตอกดลาพักผ่อนกดลาป่วยไปก่อนเล่นเนอร์นะและอย่าลืมนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีการฉีดวัคซีนโควิด19ตามคำแนะนำของแพทย์จะได้เดาทางใครจะฉีดก่อลองไปพบคุณหมอเนาะแล้วก็ลองปรึกษากันดูว่าฉันจะทำจะได้ดีนะเพื่อจะได้ระวังโตกันนะแต่อื่นได้แล้วก็มี ATK เนาะเป็นการทดสอบเบื้องต้นโดยตัวเก่านะฮะเขารู้สึกว่าเขามีประวัติไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะว่าจะปินแต่ก่อเขาลองไปเอาสื่อมาตรวจนอนโดยตัวเก่ายืนยันหนึ่งข้างก่อนถ้าหากปินแล้วเนาะอาการนักตามอาการก็อาจจะหายได้โดยตัวเก่าก็คือซื้อยากินตามอาการแต่ทำมันนักใดไปหาหมอเนาะเพื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวของเขาต่อยฝากไว้ตัวนะครับสำหรับโควิด19นะครับอย่าเริ่มห่างกันสักพักก็คือห่างกันสักเม็ด2เม็ดเนื้อถ้าหากป่วยมาหรือว่าอยู่บ้านไปฟังมาเตอร์สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆช่วงนี้จะต้องบอกจากอีกันเน้อฝากบอกต่อกันต้อยนะครับต่อไปเพลงดวงใจละกันเนาะเฮาติดข้างกันไว้ตะกี้เฮาแซกเพลง Happy Birthday ไปดวงใจที่ขอมาจากคันที่โฮมนะครับผมฟังเพลงนี้กันก่อนเดี๋ยวเฮามาอยู่กับต้อยกันในช่วงสุดท้ายนะครับ

0: ดวงใจนะครับผมเพลงที่เขาเปิดกันเหอในช่วงนี้นะครับผมดวงใจจากคันที่โฮมนะครับของเสียงปรางทิพย์นะครับผมที่จริงเป็นคุณเชียงไฮ้เนาะถ้าจำผิดนะครับผมเป็นคุณตีห้องเพลงแบบมวนขนาดเนอะใครเคยฟังรายการต่างๆนอกที่ปรางทิพย์เขาไปห้องนะโอ้ห้องมวนแตะมวนหวานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมติดตามมาฟังมองหลับปูนกันนอนะครับวันพูก่อวันพุธนะครับก่อจะปิ้นสารอายการต่างๆแต่จะมาเหอความหูในช่วงของรายการมองหลับปูนดังนั้นแล้วครับปะกันแฮมสเตอร์ปุ่นนะวันพระฤหัสนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะ3ทุ่มก็ฟังกันได้นะครับผม6โมงเช้าก็ฟังกันได้สำหรับเสียงน้องอั้นเนอะขอบคุณจันทร์จันทร์หลายติดตามฟังกันในวันนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมกับเพลงนี้ละกันเสน่ห์แม่ไม้นะครับผมแต่วันนี้เนาะจะได้แล้วก็ขอเหินลอยแล้วก็สมหวังกันเนอะ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
8: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: นะคะที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ 10,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางพจมานท่าจีนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชัตดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 16,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ชั้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากมหาสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศAIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนดค่ะขณะเดียวกันนะคะครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมภายหลังการจัดงานเพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมคุ้มค่าและที่สำคัญคือต่อยอดประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นและก็หลากหลายมติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของระบบประกันภัยแห่งชาติซึ่งจะดูแลครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุมThailand Singapore ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้ถแถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวไลดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้ถแถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของ ป่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่และก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัครเดช

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮื้อมั่นคงบ่อตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามและฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงทางทุกช่องทางของสวทลปูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเราแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเต็มกำหนึ่งนะครับตะวันนี่เขาไม่ได้ยินเสียงกันนอกตะวันนี่ดิจิโอมลานะครับบ่สบายนะครับคุณผู้ฟังอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับร่างกายบ่แข็งแรงบ่ค่อยได้ออกกำลังกายกว่าจะเนี่ยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงง่ายจะนี่บ่ได้ลืมนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz ครับวันนี้เรามาเจอกันนอกก็มีหลากหลายเรื่องราวนะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับดับเสียงเพลงนะเพราะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับวันนี้ขออนุญาตจะเปิดเพลงยุค90นะสตริงยุค90ละกันเนาะพอเปิดรายการมาส่งเพลงก็เป็นเพลงสตริงเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเดี๋ยวจะนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแนวทางเพลงสตริงยุค90เนอะเอาละครับคุณผู้ฟังครับปากันในช่วงแรกจะนี่ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับก็มีการประกาศออกมาล่าสุดเมื่อเวลาเที่ยงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเสาร์4ชั่วโมงครั้งหน้านี่นะครับภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอากาศนะ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือนะครับก็ไปสอดคล้องนะครับทางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะก็ได้ออกประกาศเช่นกันนะครับว่าภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักนี่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางและจังหวัดน่านนะครับก็บ่ได้ลืมเนอะนะครับติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตัวนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการกันสักคำหนึ่งน้องผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับต่อเจ้านี่ดีเจโอมแล้วก็ท่านผอ.สวทลปูนก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อนะครับก็ไปอู้กันในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในปี2570นะครับสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงนะครับชู4ประเด็นหลักต่อยอดทุนวัฒนธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับทิศทางคุณผู้ฟังครับมาอู้ถึงในเรื่องของข่าวสารบ้านเฮากันบ้องเนาะเนาะในเรื่องของทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูนบ้านเฮาในปี2570นะครับก็มีความชัดเจนแล้วนะโดยทางจังหวัดลำพูนของเฮาก็มุ่งหน้านะครับจะเดินหน้านะสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องราวนี่ได้พูดขึ้นนะครับถึงเรื่องราวเนาะก็ได้อู้ถึงในช่วงกิจกรรมสำคัญนะที่จัดขึ้นแต่เจ้านี่นะเจ้าของวันที่1กันยายน

2569ที่ห้องประชุมบัวแก้วโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทลำพูนนะครับกับกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ประจำปีงบ69นะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและก็เป็นกันเองมากๆนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับจังหวัดเนาะระดับสูงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการติมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงนะบอกว่าจะเป็นนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะครับนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางสาวธานิตาแจ้งชัดประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนนะครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับรวมถึงผอ.สวท.ของเฮานะครับนางอัญชันสระลำนะครับวันนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ฟังครับอู้ถึงเรื่องเป้าหมายของจังหวัดละปูนในปี2570นะทางจังหวัดละปูนเปิ่นก่อได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้4ประเด็นหลักด้วยกันเน้อหัวใจสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจะนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับไปจนถึงการพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ย้ำนะถึงทิศทางนี้ว่าการขับเคลื่อนงานเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนนะครับกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการเปิดเวทีเนาะเป็นการเปิดเวทีคือส่วนราชการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้มาร่วมรับฟังในการกำหนดทิศทางรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตีถูกต้องเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงนำข้อมูลตีเป็นประโยชน์ไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนอย่างทั่วถึงก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรวมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับตีได้จัดขึ้นนะในช่วงเจ้าของวันที่1กันยายน2569นะครับถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูนในปีงบประมาณ2570นะคุณผู้ฟังครับ

końcu co brak.

าการช่วงสุดท้ายของรายการครับหลายท่านก็ลุ้นเนาะลุ้นแล้วใจแล้วเนาะหลายท่านเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งหลายตัวเนอร์นะครับเลขท้าย2ตัวงวดนี้ออก04เนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวนี่ออก136740นะครับ136แล้วก็740เลขหน้า2 3ตัวนี่เนาะก็257 346นะรางวัลที่1ออก417 212นะครับคุณผู้ฟังครับเสียงดีเจโอมใสแจ๋วนี่มันต้องสืบนะ เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ทิ้งท้ายก่อนด้วยเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับเดี๋ยวเรากลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนโรคใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโขมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
8: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าข่ายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุด ขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติ๊กเกอร์และ QR Code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR Code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับผมวันนี้พบปะกับทีมงานของสวทเจียงไฮนะครับผมอยู่กับผมดีเจดิววสินคำพิระวงศ์นะครับ
2: ผมดีเจชิงหลิวพงศิษฐ์สุยะครับ
1: ครับก็รายการเราพบปะกันในกู้เย็นเนาะกู้เย็นนะครับผมเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่4โมงจนถึง5โมงแรงนะครับ
2: ครับผม
1: ต่อประมาณสัก1ชั่วโมงนะหลังจากตีจบข่าวตัวชั่วโมงนะครับวันนี้เราพบปะกันในวันที่1กันยายน2569
2: ครับ
1: วันที่หลายท่านหลายคนรอคอยไหนๆกันไหนๆแล้วครับขอประกาศแถมกรรมนะครับผมสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2569
2: ครับผม
1: รางวัลที่1อะไรอย่างครับน้องหลิวครับ
2: รางวัลที่1ครับ417212ครับ
1: ครับสำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ04นะครับเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลก็คือ136แล้วก็740สำหรับเลขหน้า3ตัวคืออย่างครับ
2: 257ครับแล้วก็346ครับ
1: ครับก็ยินดีกับทุกท่านเลยนะที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับผมกลับเข้ามาเข้าสู่รายการเรานะมาติดตามมาฟังเรื่องของข่าวสารจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจากสถานีกันแต่10สถานีกันนะครับผมซึ่งในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันครับ
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับเริ่มกันที่เชียงใหม่ก่อนนะครับผมทางเชียงใหม่เปิ้นมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการเสริมทักษะออกแบบเทศกาลชุมชนนะก็ตะวันนี้นะครับผม31สิงหาคมที่ Horizon Village Resort อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายเสรีเพ็งศาสตร์รองปลัดอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมยกระดับเทศกาลชุมชนสู่มิติไม้ยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพประชาชนและก็นักสร้างสรรค์ให้มีความรู้และก็ทักษะในการออกแบบและพัฒนาเทศกาลชุมชนนั่นเองสามารถที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมของตัวเก่าเนี่ยนำอัตลักษณ์และก็ทรัพยากรของท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและก็สร้างโอกาสทางอาชีพและก็รายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งการอบรมนี้ก็จัดขึ้น2วันด้วยกันนะครับผม31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569ก็มีทางด้านของอบจ.เชียงใหม่และก็สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการร่วมกันจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้และก็การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่ผ่านการออกแบบประสบการณ์นะการยกระดับชุมชนด้วยงานเทศกาลรวมไปถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ร่วมการคิดและก็ออกแบบแนวทางพัฒนาเทศกาลให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดการอบรมขึ้นเนาะเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การจัดงานเทศกาลที่สร้างสรรค์และก็ยั่งยืนที่เชียงใหม่ไปจัดขึ้นตะวันนี้นะครับ
2: ครับผมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปอำเภอฝางกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: ทางด้านนายอำเภอแม่อายมอบนโยบายข้าราชการครับพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะ72เจ้าหน้าที่ปลอดยาเสพติดยกทีมครับนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณครับนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลครับกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองและก็จังหวัดเชียงใหม่คือแก่ข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ลูกจ้างในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอแม่อายครับและก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่5เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่และก็ขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ สำหรับการประชุมดังกล่าวเน้นย้ำการขานรับและก็เดินหน้านโยบายสำคัญได้แก่ Operation 90 Days นะฮะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดและก็ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดนะฮะ Action 5 Plusมหาดไทยทำทันทีภายใต้แนวคิด No Drugs No Dealer นะครับเพื่อผนึกกำลังสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดสอดคล้องกับกรอบการทำงานอำเภอพึ่งได้โดป้า2026 Better Together นะครับเพื่อความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในโอกาสเดียวกันนี้ครับที่ทำการปกครองอำเภอแม่อายได้ดำเนินมาตรการกวาดล้างกวาดบ้านตัวเองนะฮะด้วยการตรวจหายาเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ลูกจ้างและก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่5รวมจำนวนทั้งสิ้น72คนซึ่งผลการตรวจพิสูจน์พบสารเสพติดในร่างกายของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดครับ
1: ครับก็เป็นการบูรณาการการนอกของทางที่ว่าการอำเภอแม่อาย
2: ครับ
1: ในการที่จะตรวจเรื่องของยาเสพติดในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตัว
2: แม่ครับ
1: จากที่เชียงใหม่แล้วนะครับพอลงไปหน่อยก็คือไปที่ลำปูนนะครับผมลำปูนเปิ้นมีการเปิดขวงลานนานะเป็นเพราะว่าลานนาสเปซนะครับผมลานกิจกรรมแห่งใหม่ของจังหวัดลำปูนครับเมื่อตะวันนี้นะครับผมวันที่31สิงหาคมตอนช่วงไม่แรงเนาะช่วง6โมงแรงนะครับทางด้านของนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขวงลานนาและก็งานคมลอยลานนานะครับตัวย่อมันก็คือ LLF 2026นะก็มีทางด้านของนายอัลเบโตโคชีกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลกิติมศักดิ์อิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนนะครับผมและก็มีต่างรองผู้ว่านะต่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับโครงการขวงลานนาอันนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของพ่อสอนและก็คุณแม่สุนันทาอินแก้วเจ้าของพื้นที่นะครับเดิมทีเนี่ยตรงนี้เป็นทุ่งนาเนาะก็เปิ้นได้มีความมุ่งหมายที่จะปรับพื้นที่ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับสนับสนุนการขับเคลื่อนในการยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนก็จะเล็งเห็นถึงทุนทางสังคมและก็ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนตัวที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้มีการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นขวงลานนาหรือว่าลานนาสเปซนะครับก็มีเนื้อที่กว่า20ไร่ด้วยกันตามที่เห็นในภาพเลยนะครับผมเพื่อที่จะรองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำปูนและก็ภาคเหนือยกระดับท้องถิ่นสู่งานเทศกาลระดับประเทศและก็สากล นะครับพร้อมกันนี้จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเนาะขวงลานนาเพิ่นก็จึงมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่ครบครันตัวนะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิด co-working event นะครับผมซึ่งงานแรกที่จะกำหนดจัดขึ้นที่ขวงลานนาแห่งนี้ก็คือเทศกาลโฮมลานนานะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงของเทศกาลลอยกระทงก็เห็นเมื่อกี้เดือนแล้วนะครับผมที่จะจัดขึ้นนี้นะโดยจะบูรณาการประเพณีแขวนโคมลานนาแบบลำปูนโคมลอยยี่เปงและลอยกระทงไว้ด้วยกันนะภายในงานก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ5กลุ่มชาติพันธุ์หลักในจังหวัดลำปูนก็จะมีกลุ่มไทยยองไทยยวนไทยลื้อกะเรียงและก็มอญนะครับสะท้อนออกมาเป็นในรูปของรูปแบบอาหารถิ่นนะครับกิจกรรมการสาธิตการทอผ้าการจักสานการแสดงและก็กิจกรรม DIY นะผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาลงมือทำด้วยตัวเองทำกระทงพ่องทำโคมแขวนทำตุ้งนะรวมถึงได้เขียนอักษรพื้นเมืองตัวนะครับก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตึงชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเป็นแห่งหนึ่งพื้นที่นะที่ลำปูนก็คือลานนาสเปซนะครับหรือขวงลานนานั่นเองนะครับ
2: ครับผมจากลำปูนครับเหาลงไปทางลำปางกันต่อนะฮะเกษตรกรลำปางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเกษตรครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการเกษตรรองรับการใช้ประโยชน์จากโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าครับ นายอภิรักษ์หลักชัยกุลครับเกษตรจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและก็พัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางครับและก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเถินร่วมลงพื้นที่พัฒนาร่วมลงพื้นที่ณตำบลเถินบุรีและก็ตำบลร้อมแลดอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับเพื่อติดตามสถานการณ์การเกษตรและก็เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการเกษตรรองรับการใช้ประโยชน์จากโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเราครับโดยการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็พบปะเกษตรกรนะฮะพบว่าพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวครับแล้วก็อาศัยปริมาณน้ำจากระบบชลประทานเป็นสำคัญซึ่งหากโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหลือก่อสร้างเสร็จแล้วนะฮะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำการกักเก็บน้ำและก็การกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างครอบคลุมสำหรับสถานการณ์เพาะปลูกในปีนี้นะครับพบว่าเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาการเพาะปลูกล่าช้ากว่าปกติเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนบ่เพียงพอแล้วก็ต้องเฝ้ารอน้ำจากระบบชลประทานเพียงอย่างเดียวซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวในฤดูกาลนี้เนี่ยมีปริมาณลดลงกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้นะครับนอกจากนี้เองในด้านโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชเนี่ยยังพบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในแปลงนาข้าวของเกษตรกรตัวจะได้กระดีครับในเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรได้ดำเนินการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำอย่างทันท่วงทีในการนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและก็สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำพร้อมทั้งร่วมกันหารือและก็วางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปครับ
1: ครับผมนี่ข่าวสารจากทางลำปางเนาะ
2: แม่นครับ
1: ครับเสร็จจากลำปางแล้วไปทางเหนือเนาะไปทางแม่ฮ่องสอน
2: ครับ
1: ที่แม่ฮ่องสอนเปิดมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับที่ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์เนาะชั้น2สารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่1ทับ2569ก็โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับผมจัดการประชุมเนาะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ในการประชุมเปิ้นก็มีการพิจารณาและก็รับทราบหลายประเด็นหลากหลายข้อประเด็นสำคัญนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ดูเรื่องของรายงานสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและก็การคาดการณ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อจะสนับสนุนพื้นที่คทช.บ้านหนองเขียวตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตลอดจนดูเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2570ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและแถมหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือการพิจารณาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะรวบรวมความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะประกอบกับการดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะคือเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับกับสถานการณ์น้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่มีความเหมาะสม
2: ครับก็ยังอยู่ในแม่ฮ่องสอนกันอยู่แต่ลงไปทางใต้หน่อยนะครับไปทางอำเภอแม่เสรียงครับเด็กแม่ฮ่องสอนเจ๋งนะฮะเดอะเบอร์สตูดิโอครับโรงเรียนเฉลิมราชวิทยาคมคว้ารองชนะเลิศอันดับ1รางวัลป๊อปปูล่าโหวตระดับประเทศจากผลงานโอมื้อโชเปอร์พาเยอร์สไตล์ครับซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569นะฮะนักเรียนโรงเรียนเฉลิมราชวิทยาคมอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับในนามทีมเดอะเบอร์สตูดิโอได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศนะฮะในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รางวัลยอดนิยมหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตนะฮะจากการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและก็ ยาวชนในหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันนะครับประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับเกียรติเข้ารับมอบรางวัลจากนายประสบเรียงเงินนะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมณโรงแรมเอสรัชดาเลเซอร์กรุงเทพมหานครซึ่งผลงานโอมื้อโชเปอร์ผายเยอร์สไตล์นะครับเป็นผลงานคลิปวิดีโอสั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นออกมาได้อย่างมีความสร้างสรรค์ครับน่าสนใจแล้วก็เข้าถึงง่ายส่งผลให้สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการในการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าครับรวมถึงครองใจมหาชนจนได้รับรางวัลผลโหวตยอดเยี่ยมคว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยยอดผู้เข้าชมสูงสุดซึ่งการประกวดดังกล่าวนะฮะจัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมุมมองชุมชนคุณธรรมผ่านสื่อดิจิทัลซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการผลิตสื่อของเยาวชนแล้วนะครับยังเป็นการร่วมสร้างสรรค์สังคมและก็ส่งต่อพลังบวกให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับผมก็ถือว่าลอนเมเดลเป็นเก่งเนาะ
2: เป็นเก่งแน่ครับ
1: เป็นผลิตสื่อผลิตคลิปออกมา
2: แ
1: บบโดนใจถ้าลอนผลิตก็จะโดนใจกลุ่มเดียวกันตัว
2: ใช่
1: นะครับก็ครบถ้วนเนาะถึง6ข่าวจาก6สถานีตีส่งออกมาเป็นกลุ่มเหนือหนึ่งนะครับผมเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมมาเข้าฟังข่าวสารจากต่างกลุ่มจังหวัดเหนือ2กันพ้องนะครับเชียงไฮ้
2: พะเยาแปะนาน
1: ครับผม
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแปะนาน
1: ข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ้พะเยาแปะนานเริ่มกันที่เชียงไฮ้ก่อนเลยนะครับเชียงไฮ้ก็มีการสกัดเรื่องของยาบ้าได้ 20,000 เม็ดนะครับผมก็เตรียมที่จะลำเลียงจากทางชายแดนอำเภอเวียงแก่นเข้ามายังตอนในของประเทศครับวันที่1กันยายน2569คือวันนี้เลยนะครับจากมื้อวันนี้เนาะเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองกำลังผาเมืองนะครับผมได้ควบคุมตัวนายยุรนันท์อายุ22ปีชาวตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงไฮ้นะครับพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 20,200 เม็ดและก็รถยนต์กระบะแหม1คันนะครับซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากว่าในคืนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารพรานเปิ้นก็ได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านเส้นทางบริเวณเลียบชายแดนไทยสปป.ลาวที่บ้านปางฮัดหมู่ที่2ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงไฮ้นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จึงไปตั้งกำลังไว้นะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณด่านตรวจบ้านปางฮัดเนาะระหว่างที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเพิ่นก็ได้พบรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวตอนเดียวสีเทาป้ายทะเบียนจังหวัดน่านนะครับขับผ่านมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นแล้วก็เลยจึงส่งสัญญาณหยุดเพื่อจะตรวจนะครับผมโดยก็พบเป็นผู้ขับขี่มาคนเดียวนะมาเพียงลำพังก็คือนายยุรนันท์อายุ22ปีจากการสอบถามนะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สังเกตอาการได้ว่ามีการมีพิรุธละนะครับจึงเข้าไปขอตรวจค้นอย่างละเอียดเนาะก่อนที่จะพบกระดาษสาเคลือบไขซุกซ่อนอยู่ตรงบริเวณคอนโซลหน้ารถนะจำนวน10มัดด้วยกันนะครับผมก็ภายในเนี่ยกับบรรจุเป็นยาบ้านะครับผมยาบ้ามัดละประมาณ 2,000 เม็ดนะครับตรวจนับดูแล้วนะครับยาบ้ามีทั้งหมด 20,200 เม็ดเนาะเจ้าหน้าที่ก็จึงทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เวียงแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและจะขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนี้ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากเชียงไฮ
2: ้
1: ล่าสุดเลยเช้านี้ครับ
2: จากเชียงไฮ้ไปต่างจังหวัดพะเยากันต่อครับศูนย์อำนวยการป้องกันและกับปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครับเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งพัสดุเข้มงวดตรวจบัตรประชาชนทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขนส่งทุกแห่งครับเพื่อป้องกันบังฮื้อใจเป็นช่องทางในการกระทำความผิดครับที่จังหวัดพะเยาโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาได้ยกระดับมาตรการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ในสถานประกอบการขนส่งสินค้าและก็พัสดุในพื้นที่นะครับเพื่อปิดช่องทาง บางกลุ่มผู้ค้าเนี่ยใช้ระบบขนส่งเป็นเส้นทางลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายครับโดยกำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์พะเยาแล้วก็ขนส่งเอกชนทุกสาขาเลยดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถทุกคนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรในระบบขนส่งเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนอกจากนี้เองยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดตามกฎหมายโดยกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือผู้ฝากส่งสินค้าเนี่ยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งครับคณะที่สถานประกอบการต้องบันทึกภาพพัสดุพร้อมเก็บข้อมูลชื่อนามสกุลและก็เลขบัตรประชาชนทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทันทีหากพบความผิดปกติซึ่งหากพบพัสดุต้องสงสัยว่าอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดครับขอให้เจ้าหน้าที่และก็ผู้ประกอบการรีบแจ้งพนักงานปปส.ฝ่ายปกครองหรือตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ครับจังหวัดพะเยามุ่งมั่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐและก็เอกชนเพื่อตัดวงจรยาเสพติดมาให้แพร่กระจายลงสู่ชุมชนครับ
1: ครับผมก็เป็นการร่วมมือของทางจังหวัดพะเยานะครับผมจากพะเยาแล้วเราไปดูตังแป้กันพ้องนะครับแป้เปิ้นมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแป้ประจำปี2569ครับที่ห้องประชุมมเหศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแพร่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเมืองแพร่เมืองงามนะครับงามจิตใจงามวัฒนธรรมงามบ้านงามเมืองเนาะซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เนี่ยก็ร่วมกับศูนย์คุณธรรมและก็ภาคีเครือข่ายคุณธรรมเนาะก็จัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และก็นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมนะครับพร้อมกับมีการยกย่องเชิดชูบุคคลชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นโดยจังหวัดแพร่นะครับ

0: อำเภอร้องกวางนะครับส่วนรางวัลคนดีสีจังหวัดแต่นะประเภทเด็กและเยาวชนก็ได้แก่นางสาวณัฐนิชาสลิงคารนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแต่เนาะสำหรับประเภทประชาชนก็ได้แก่นายปิ่นเรศกาดอุดมผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่นะครับซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ก็เป็นการเชิดชูผู้ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมตัวนะครับ
1: ครับผมจากจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่านกันต่อนะฮะส
0: ื
1: บเนื่องมาจากประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมาเนาะได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเทศบาลเมืองน่านก็ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย17ชุมชนครับ797ครัวเรือนรวมกว่า 4.44 ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวันที่1กันยายน2569เวลา 9:00 น.นะฮะณอาคารป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองน่านและก็นายนพพรเรืองสว่างนายอำเภอเมืองน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลครับหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินด้านการดำรงชีพนะครับได้แก่ค่าเครื่องนุ่งห่มเนาะเครื่องนอนเครื่องครัวครอบคลุมประชาชนใน17ชุมชนจำนวน797ครัวเรือนครับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 4,443,564 บาทโดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น2ช่วงเวลาได้แก่ภาคเช้าครับเวลา 9:00 นถึงเที่ยงจำนวน7ชุมชนและก็ภาคบ่ายเวลา 13:30 นถึง 14:30 นนะฮะจำนวน10ชุมชนโดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็ได้กล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ระเบียบและก็แนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วและก็ทั่วถึงนะครับพร้อมกล่าวให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับ
0: ครับนี่ก็เป็นข่าวสารเนาะเติงทั้งหมดทั้งมวลของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวในช่วงหน้าเนาะเรามาพบปะกับรายการพิเศษนะครับผมใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับโดยสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ผมดีเจดิววสินคำเพียรวงครับ
1: ผมดีเจชิงหลิวพงศิษย์สุยะครับ
0: ครับพร้อมกับทีมช่างเทคนิคของสทเชียงไฮเนาะขอนำรายการลาไปก่อนนะครับผมพบปะกันทำกรรมก็คือวันพุธเป็นคิวของทีมสทแปะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจังวิราชและคุณยาหล่อเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ

0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากเส้นกระจูดธรรมดาผ่านสองมือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินิเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศิลป์ของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546โดยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 น.ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างเกราะป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: วันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:00 นาฬิกานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5 แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: รองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พลับพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พลับพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกศพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นาทีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
2: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมลิกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
4: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอชั้นเอมศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิกาซีในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้ ข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหารอเจแวร์และคุณชุติมาจันทร์วิราชพร้อมทีมงานสวทสุขไงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
13: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพ ื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
14: นายคุชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
15: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @ Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
10: มีข่าวดีมาบอก
11: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
12: ข่าวดีที่95
13: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
14: ดูได้ตอนเย็นนอก
10: ข่าวดีปีเก่าสิผ
15: ่าอ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกับปูนนะเป็นประจำนะ
16: ได้เวลามาฟังข่าวดี
17: ข่าวเด่น
18: ข่าวดัง
17: เพลงลูกทุ่งม้วน
16: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิผ่าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็วันนี้ปากันวันต้นเดือนเนาะคุณผู้ฟัง1กันยายน2569นะเจ้าวันนี้เป็นวันที่1เดือน9เนาะน่าจะเป็นแฮมหนึ่งการเริ่มต้นดีๆของท่านผู้ฟังนะเจ้าแฟนรายการแล้วก็แฮมหลายๆท่านนะเจ้าโดยเฉพาะท่านที่อาจจะต้องเกษียณอายุราชการก็ท้ายสุดสุดท้ายในวาระของการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและแผ่นดินเนาะตลอดระยะเวลาของแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการนะรับใช้พี่น้องประชาชนมาเนี่ยนะเจ้าก็บางคนเนี่ยสาวปี30ปีนะเจ้า40ปีเนาะบ่น้อยเลยสำหรับระยะเวลาในการที่ปฏิบัติหน้าที่นะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าเป็นแฮมช่วงเวลาหนึ่งเนาะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะเจ้าเป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าก็ตะวานี่ที่จังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังที่ศาลากลางจังหวัดในท่านผู้ว่าเพิ่งก็มอบใบประกาศนะเจ้าใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติกับข้าราชการผู้ครบการเกษียณอายุราชการประจำปี2569นะเจ้าเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คณะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการมายังต่อเนื่องจนครบวาระของการเกษียณอายุราชการเนี่ยนะเจ้าในปี2569เนี่ยเนาะคือสิ้นเดือนกันยายนเนี่ย30กันยายนนะเจ้าของละปูนเฮาเนี่ยจะมีผู้ครบเกษียณอายุราชการทั้งหมดนะเจ้า164คนคุณผู้ฟัง164คนประกอบไปด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเนี่ย9คนแล้วก็ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการในสังกัดนะเจ้าหน่วยงานต่างๆของจังหวัดละปูนแฮมทั้งหมดเนี่ย155คนรวมทั้งหมดเป็น164คนนะเจ้าซึ่งการเกษียณอายุราชการนั้นก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494และก่อตีแก้ไขเพิ่มเติมนะเจ้าซึ่งกำหนดถือข้าราชการนั้นเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนาะก็ผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางนะเจ้าไปร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดที่ศาลากลางเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เข้ารับประกาศกิตติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารของละปูนเฮา9ท่านนะเจ้าก็ประกอบไปด้วยท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนาะอันนี้เจอว่าพี่น้องชาวละปูนเฮาจะรู้จักนะเจ้าแล้วก็มีความคุ้นเคยกับท่านรองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีของเฮามาเป็นอย่างดีนะเจ้าเพราะว่าตลอดอายุของการรับราชการในช่วงต้นแล้วก็ช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะเจ้าท่านก็จะอยู่ที่จังหวัดละปูนเฮาทั้งในส่วนของการเป็นนายอำเภอที่อำเภอรู้สึกจะต้องหัวจ้างนะเจ้าต้องหัวจ้างมาที่ในแม่ทาเนาะเป็นนายอำเภอเมืองนะเจ้าเป็นปลัดจังหวัดละปูนแล้วก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนก็อยู่กับหมู่เฮามาด้วยความเข้าอกเข้าใจในบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็ความตั้งมั่นตั้งใจของท่านเนี่ยก็กล่าวมายังยาวนานว่าขอนะเจ้าฮับใจแผ่นดินหฤพูนชัยนะขอได้เกษียณอายุราชการอยู่ที่จังหวัดละปูนเตอะเอ็นะเจ้าในช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยก็ขอคือได้ตอบแทนคุณแผ่นดินละปูนนะเจ้าท่านก็ตึงฮักละปูนเนาะแล้วก็รู้
ู้สึกแต่งบ้านใหม่อยู่ที่ละปูนนี่ตัวยิงบ้านท่านก็อยู่ละปูนนี่แหละนะเจ้าท่านก็สร้างบ้านอยู่ละปูนนี่มาเมื่อไหร่นะเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี่เห็นว่ามีบ้านใหม่อีนะท่านรองผู้ว่าโยธินเฮานะเจ้าอ่ะแถมท่านต่อไปนะเจ้าท่านพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำนะเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนท่านปลัดจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านปรีชาสมชายอันนี้ก็อยู่ละปูนทำมาเมื่อนะเจ้าท่านนรงทาอุปรงค์เนาะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดละปูนอันนี้ก็อยู่ละปูนทำมาเมื่อนะเจ้าท่านสุรศิลป์เนตรภาพขนส่งจังหวัดลำพูนนะเจ้าอันนี้อาจจะมาได้แบบพบเจอท่านตาใดนักนะเพราะว่าเกษียณอายุราชการในช่วงใต้ๆล่ะนะเจ้าท่านหน่อแก้วอุดตโนนะเจ้าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดละปูนเนาะไปวัดไปวาตลอดนะเจ้านายนิวัฒน์บุษบงผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดละปูนนายดลภาคเนตรสายนายอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าแล้วก็นายธำรงหน่อเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดละปูนอย่างที่ดิฉันอ้อยเคยเล่าเรื่องท่านผอ.ทำรงฟังไปวันก่อนเจอท่านผอ.แต่งเพลงวาระเกษียณอายุราชการหรือยังนี่นะยังเลยยุ่งขนาดเนาะก็จังหวัดละปูนเมื่อก่อนทำประกาศกิตติคุณนะเจ้ามอบเพื่อกับคณะข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการนะเจ้าเพื่อที่จะส่งมอบคือในวาระของการเกษียณอายุราชการทุกคนนะเจ้าทั้งหมด164คนนะเจ้าเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดละปูนตลอดระยะเวลาที่รับราชการนะเจ้าดำรงตำแหน่งมาเนาะบางคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งระดับสูงเป็นผู้บริหารระดับสูงนะเจ้าบางคนนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นตำแหน่งในส่วนของผู้บริหารระดับสูงแต่ว่าก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่ในการบรรทงว่าอย่างไรในการทำงานเนาะเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมาโดยตลอดนะเจ้าก็ต้องแสดงความชื่นชมและยินดีนะเจ้าแสดงความยินดีกับทุกท่านในช่วงเดือนสุดท้ายในช่วงเดือนสุดท้ายนะเจ้าของการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะเจ้าเนาะเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยละกันเจ้า

กันเนาะคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่งงานเพลงเฮ้อได้ฟังแล้วก็คงจะต้องมาประชาสัมพันธ์นะเจ้าเน้นย้ำกันในแฮมหลายๆเรื่องนะเจ้าอย่างที่เรียนไปว่าตะวานี้เปิ้นมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนนะเจ้าก็จะมีในอำเภอหัวหน้าหน่วยงานนะเจ้าส่วนราชการนะเจ้าเปิ้นไปประชุมติดตามการดำเนินงานนะเจ้าในแต่ละส่วนด้วยกันนะเจ้าน้อมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยนะเป็นประธานในการประชุมนะเจ้าก็เปิ้นก็มีข้อสังการเรื่องของการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐจากประจำปี2569เนาะเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนแล้วเนี่ยนอกจากจะมีการเกษียณอายุราชการของคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยนะเจ้าก็ยังมีเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในช่วงสุดท้ายของเดือนเจ้ายังติวเรียนไปว่าการขับเคลื่อนภารกิจการงานต่างๆเนี่ยเปิ้นจะนับเป็นปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่1ตุลาถึง30กันยานะเจ้าอันนี้คือปีงบประมาณ2569เนาะพอ1ตุลาวันพุธวันเสาร์นี้ปุ๊บนะเจ้าก็จะเป็นปีงบประมาณ2570ล่ะก็จะเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี2570ที่จะได้มีการประกาศใช้นะเจ้ากันต่อไปเนาะเจ้าเนาะก็ท่านผู้ว่าท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะเจ้าให้เสร็จสิ้นครบถ้วนนะเจ้าแล้วก็เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะเจ้ามีเรื่องของการติดตามสภาพอากาศการรายงานสถานการณ์น้ำการเตรียมความพร้อมฮับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนนะเจ้าแล้วก็มีการติดตามวาระของการขับเคลื่อนเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจนะเจ้าด้านการเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์นะเจ้าการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนสู่เมืองสร้างสรรค์การรายงานความคืบหน้าการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนาะเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยนะเจ้าการขับเคลื่อนการยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูนนะเจ้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้ามีเรื่องแห่งเนี่ยเรื่องความปลอดภัยทางถนนเรื่อง PM 2.5 ไฟป่าหมอกควันเจ้าเรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนสู่การเป็นจังหวัดสะอาดยั่งยืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนะเจ้ามีเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดลำพูนนะเจ้าพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็การทำบุญตักบาตรพิธีสวดบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโครงการ1ความดีล้านความรักนะเจ้าภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานสลากย้อมนะเจ้ากรมฟังสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้ากรมฟังสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกก็แห่งพวกวันทืนนี้แล้วนะเจ้ากรมฟังมีโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเนาะการรายงานผลการเฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษานะเจ้าการบริหารจัดการเรื่องต่างๆสมาร์ทมีพลัสเนี่ยนะเจ้าก็ที่ประชุมก็ได้ติดตามการขับเคลื่อนงานวาระต่างๆราคาสินค้าเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือดูทุกเรื่องเลยนะเจ้าแล้วก็ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่
แต่ละหน่วยได้ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นจะในพ้องเนี่ยนะขอเปิ้นก็จะติดตามกันแบบนี้เป็น

ประจำทุกๆเดือนนะเจ้าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าและนอกจากนี้คุณผู้ฟังเปิ้ลก็มีการประชุมนะเจ้าในส่วนของคณะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของจังหวัดลำปูนนะเจ้าโดยท่านผู้ว่าในท่านก็มอบเพื่อท่านรองโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปูนต่อในช่วงบ่ายนะเจ้าซึ่งก็มีการรายงานผลการจัดระเบียบสังคมของชุดปฏิบัติการพิเศษไฟปกครองของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าชุดพยัคฆ์เทวีเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษไฟปกครองของอำเภอทุกอำเภอนะเจ้าซึ่งได้ร่วมกันตรวจตรากวดขันรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยออกตรวจไป19ครั้งสถานประกอบการ63แห่งนะเจ้าดำเนินคดี1ครั้ง1แห่งนะเจ้าด้านสรรพสามิตนะเจ้าเปิ้ลก็รายงานเรื่องของการตรวจร้านค้าที่จำหน่ายสุรา181แห่งนะเจ้าจับกลุ่มสินค้าสุรา7รายเป็นคดีสุราหนีภาษี4รายคดีใบอนุญาตขายสุรา3รายนะเจ้าวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าโดยการออกตรวจแนะนำร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรมในการควบคุมของสรรพสามิตคือเข้าใจและก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำการขายสุราตามระยะเวลาที่กฎหมายควบคุมนะกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนดนะเจ้าห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุกต่ำเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีนะเจ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลดรวมถึงบทกำหนดที่มีการปรับสูงขึ้นบัจเจลดนะปรับโทษให้สูงขึ้นนะเจ้าการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดนะเจ้าส่วนสถานการณ์ด้านแรงงานนั้นก็พบว่าในเดือนสิงหาคม2569นะเจ้าบ่มีการเลิกจ้างพนักงานสำหรับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเดือนสิงหาคมก็ไม่ได้พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายกับการบังคับใช้แรงงานหรือว่าขายบริการนะเจ้าการค้ามนุษย์ต่างๆเนาะด้านแรงงานผลการตรวจสถานประกอบการในตรวจได้38แห่งลูกจ้าง938คนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนกันนะเจ้าสำหรับสถานพินิจก็รายงานผลการดำเนินงานว่าป้อนกับพบชายที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย1คนนะเจ้าคุมประพฤติก็มีสถิติข้อมูลคดีที่สอดส่องทั้งหมด 1,972 คดีเป็นคดียาเสพติดนักเลเปิ้ลนะเจ้า 1,582 คดีด้านสถานการณ์การฆ่าตัวตายของละปูนเนี่ยนะเจ้ามีจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ83คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะเจ้าคิดเป็นอัตรา 21.12 ต่อแสนประชากรนะเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเปิ้ลกำหนดว่ามันต้องไม่เกินร้อยละ7ต่อแสนประชากรอันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะร้อยละ7ที่ตั้งเป้าไว้แต่ว่าของละปูนเฮาเนี่ย 21.12 ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าเยอะมากเป็นผู้ชายนะเจ้าร้อยละ83เป็นแม่หญิงร้อยละ 16.9 ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดคืออายุ 41-50 ปีสูงสุด23คนนะจะมีปัจจัยการกระตุ้นสูงสุดคือมีวิกฤตในชีวิตนะจะเครียดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการยาร้างนะจะเรื่องอื่นๆเนาะคุณผู้ฟังภาวะวิกฤตในชีวิตเนี่ยเยอะมากนะเจ้าร้อยละ56รองลงมาคือป่วยโรคติดสุราร้อยละ 22.9 นะเจ้าอันนี้คงต้องขีดเส้นใต้แล้วก็คงต้องมีการอู้กันยาวๆแห่งกรรมหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำปูนตวยนะเจ้าด้านผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมก็พบการแจ้งเบาะแสยาเสพติด2เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย3เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ2เรื่อง
นอกจากนี้สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนะเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันต่างๆของศูนย์ดำรงธรรมได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความมั่นคงส่วนเรื่องของยาเสพติดนะเจ้าก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ปปส.ภาค5เนี่ยเปิ้นก็รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะเจ้าบอกว่าการผลิตและการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยนั้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเนื่องจากว่าแหล่งผลิตของกลุ่มชาติพันธุ์นอกประเทศเนี่ยยังคงมีกำลังการผลิตแบบไร้ขีดจำกัดแล้วก็ได้รับสารตั้งต้นเป็นเคมีพันธุ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มียาเสพติดเนี่ยรอพักคอยแล้วก็ลักลอบเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอสะท้อนจากสถิติการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเจ้านอกจากนี้กระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยยังนิยมใช้บ้านเจ้าเป็นแหล่งพักยาเพื่อรอการบรรจุแล้วก็กระจายต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ทั้งผ่านการขนส่งทางรถยนต์ระบบโลจิสติกแล้วก็พัสดุพันธุ์สำหรับข้อพิจารณาแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไปเนี่ยเปิ้นพบว่ารูปแบบการลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รถยนต์รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถบรรทุกหลายประเภทในการขนส่งปริมาณมากนะเจ้าขณะที่การส่งผ่านบริษัทพัสดุเอกชนเนี่ยก็เป็นช่องทางสำคัญในการกระจายยาเสพติดจากภาคเหนือตอนบนไปยังภูมิภาคต่างๆรวมถึงต่างประเทศโดยซึ่งก็จะต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่สารเสพติดกลุ่ม NPS นี่นะป้อนห้องอย่างเฮโรอีนคีตามีนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งมีแนวโน้มการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งแหล่งผลิตและก็สารสกัดเอโกมีเดตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็อาจจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลุ่มดังกล่าวเนี่ยขยายตัวนักขึ้นในอนาคตนะเจ้าก็มีการติดตามกันแล้วก็เตรียมการในส่วนของการเฝ้าระวังนะเจ้าการเฝ้าระวังการป้องปรามเนาะมาตรการในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีทั้งการป้องกันนะเจ้าการป้องกันการปราบปรามการแก้ไขเนาะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องของการป้องกันนะเจ้าป้องกันได้เนี่ยถือว่าดีที่สุดนะเจ้าบ่ฮือไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดได้นี่ถือว่าดีที่สุดนะเจ้าก็ส่วนท่านที่พลาดไปแล้วส่วนท่านที่พลาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ที่เสพยาเสพติดนะจะเป็นผู้ป่วยเนาะเพิ่งก็มีโครงการที่ตั้งกรมราชทัณฑ์ดำเนินการอยู่นะจะโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานหลักสูตร12วันนะจะเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของผู้ต้องขังคือสามารถลดละเลิกยาเสพติดรวมถึงสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตการจัดการอารมณ์การแก้ไขปัญหานะจ๊ะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อทุกท่านเนี่ยกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมภายหลังพ้นโทษนะจ๊ะก็มีการจัดอบรมนะโดยคณะวิทยากรจากทางโรงพยาบาลลำปูนโรงพยาบาลแม่ทานะเจ้าวิทยาลัยเทคนิควัดทาศพเมยนะเจ้าแล้วก็หลายท่านนะเจ้าคุณพัชรีคำทิตาเอนะวิทยากรที่เปิ้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเรื่องความรู้ดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดเอนะเจ้าก็เปิ้นก็ไปอบรมกันในเรือนจำเลยคุณผู้ฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีนะเจ้ามอบใบประกาศนะกับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเนี่ยนะเจ้าท่านรองท่านก็บอกชื่นชมที่ได้ตั้งใจศึกษานะเจ้าจนสำเร็จหลักสูตรนะเจ้าแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าก้าวพลาดไปแล้วคือต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเก่าให้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเจ้าเกียรติบัตรเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจที่จะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่นะเจ้าแล้วก็ฝากข้อคิดนะคือกับเปิ้นที่อบรมเนี่ยนะเจ้าว่าต้องรู้จักคุณค่าในตัวเก่าต้องจัดการอารมณ์ต้องรู้จักการปฏิเสธยาเสพติดไปปรับใช้ในชีวิตจริงนะเจ้าแล้วก็จะได้เด็ดเดียวบ่ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแถมเนาะไปเป็นที่รักของครอบครัวไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพสู่สังคมเนี่ยนะเสียงอมอมแอมแอมเนี่ยสีอู้เหมือนไพ่เสียงสีบ่ค่อยมีนะเจ้าก็พักกันไปอีกก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะเจ้า

ก็ช่วงนี้นะเจ้าพอเวลาก็เวลาก็เสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็คงเน้นย้ำกันเรื่องของสภาพอากาศนิดเดียวนะเจ้านิดเดียวเนาะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วก็ต้องระมัดระวังการเกิดฝนตกต่อเนื่องนะเจ้าถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนถึงวันนี้พรุ่งนี้นะเจ้าแต่ว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามและเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะเจ้าแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านก็ไปที่ป่าซางนะเจ้าติดตามความพร้อมในพื้นที่อำเภอเมืองและก็อำเภอป่าซางรองรับสถานการณ์อุทกภัยนะเจ้าติไปดูเรื่องของการเปิดเส้นทางน้ำการขุดลอกการเตรียมการในส่วนของการระบายน้ำต่างๆนะจ้าภาคราชการก็เต็มที่เนาะแต่ก็ฝากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะเจ้าได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนกันอย่างใกล้ชิดโดยละกันนะเจ้าอ้าวเวลาเสี้ยงแล้วดีจะออยนำรายการลาทุกท่านเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

0: sollten.
1: คนที่ดีที่สุดนะครับเพลงเก่าๆของขุนสนอำพันธ์นำมาทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ป้ากันครับวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะโอมครับวันนี้ตะวันนี่บ่ได้มาปะคุณผู้ฟังสักกรรมนะมาสบายนะครับขออภัยคุณผู้ฟังตัววันนี้เอามาปะกันแล้วนะครับก็มีข่าวสารมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับก็มีกิจกรรมเด่นนะคราวๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเฮานะครับแต่ว่าเฮาปะกันในช่วงแรกชะนี้ต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศ18นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศนะทั่วประเทศไว้ดังนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนะโซเดลในบริเวณประเทศและบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับของพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมภาคเหนือของเขากับภาคเหนือตอนบนนี่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางและน่านนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศนะการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับเวลา17นาฬิกาเนาะล่าสุดก็มีอัปเดตเวลา17นาฬิกานะครับภาคเหนือตอนบนนี่พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะตีจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่นะครับลำพูนก็แดดนะครับตะกี้ออกไปตะนอกก็ยังแดดอยู่นะครับบ่มืดแต่ยังใดนะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะจากทางรายการกันแถมสักคำหนึ่งช่วงหน้าครับก็มีสถานที่นะตีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับควรที่จะติดตามนะครับเพราะว่าจังหวัดลำพูนนี่มีการเปิดควงล้านนาสเปซนะครับเป็นลานกิจกรรมแห่งใหม่ติดตำบลสีบัวบานนี่เรื่องราวเป็นจะใดเดี๋ยวเรามาอู้คุยกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับอัปเดตติดตามข่าวสารบ้านเฮากันดีกว่าคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวติดจะมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังเนอะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแต่ว่านะครับคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนก็ได้จัดพิธีเปิดขวงล้านนานะล้านนาสเปซก็จะเป็นลานกิจกรรมแห่งใหม่นะมีพื้นที่กว้างนะประมาณ20ไร่อยู่ที่ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองนะจังหวัดลำพูนของเขาเนี่ยก็มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยตะวันนี่นะครับก็ได้รับเกียรตินะในตะวันนี่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะเป็นประธานในพิธีเปิดรวมด้วยกับแขกผู้มีเกียรติระดับประเทศและก็นานาชาติบัวจะเป็นนายอัมเบโตโคซี่นะกงสุลกิตติมศักดิ์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีนะครับประจำจังหวัดเจียงใหม่มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาตินะจังหวัดลำพูนแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับรวมถึงผู้อำนวยการทท.นะสำนักงานลำปางนะครับแล้วก็มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยตะวันนี่นะครับหลายท่านน่าสงสัยเอ๊ะขวงล้านนานี่คืออะไรอย่างฮะดีเจโอมีเนาะสำหรับขวงล้านนานะครับผู้ฟังก็เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณพ่อสอนและคุณแม่สุนันทาอินแก้วที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยนะคือกลายเป็นพื้นที่สร้างมูลค่ายกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวคิดนะ CO Working นะ Co Working Event นะครับที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมรองรับงานระดับประเทศและระดับสากล นะครับซึ่งจะประเดิมงานแรกนะคุณผู้ฟังจะหูจักนะคืนละจากงานแรกนี่นะก็มีงานอย่างเทศกาลโคมล้านนา2029นะครับหรืองานลอยโคมแสนดวงล้านนาในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะงานนี้เป็นงานเป็นการบูรณาการระหว่างประเพณีแขวนโคมล้านนาแบบละปูนแล้วก็โคมลอยยี่เป็งแล้วก็ลอยกระทงไหว้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังภายในงานนะครับก็จะมีบรรยากาศคือสัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์5กลุ่มชาติพันธุ์ลักในจังหวัดละปูนไม่ว่าจะเป็นไทยยองไทยยวนนะครับไทยลือกะเรียงนะและก็มอนนะครับผ่านอาหารพื้นถิ่นนะมีการสาธิตทอผ้าการจักสานและกิจกรรม DIY นะครับทั้งทำกระทงโคมแขวนตุงและการเขียนอักษรพื้นเมืองนะตบท้ายการชมการแสดงพลุไฟสุดอลังการไฮไลท์สำคัญก็คือการลอยโคมกว่าหมื่นดวงนะสว่างสวยเต็มท้องฟ้านะครับ

ลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับทิศทางคุณผู้ฟังครับมาอู้ถึงในเรื่องของข่าวสารบ้านเฮากันบ้างเนาะเราในเรื่องของทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูนบ้านเฮาในปี2570นะครับก็มีความชัดเจนแล้วนะโดยทางจังหวัดลำพูนของเฮาก็มุ่งหน้านะครับจะเดินหน้านะสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องราวนี่ได้พูดขึ้นนะครับถึงเรื่องราวเนาะก็ได้อู้ถึงในช่วงกิจกรรมสำคัญนะที่จัดขึ้นจะเจ้านี่นะเจ้าของวันที่1กันยายน2569ที่ห้องประชุมบัวแก้วโรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทลำพูนนะครับกับกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ประจำปีงบ69นะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและก็เป็นกันเองมากๆนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับจังหวัดเนาะระดับสูงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการติมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงนะบอกว่าจะเป็นนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะครับนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางสาวธานิตาแจ้งชัดประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนนะครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับรวมถึงผอ.สวท.ของเฮานะครับนางอัญชันสรลำนะครับวันนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ฟังครับอู้ถึงเรื่องเป้าหมายของจังหวัดละปูนในปี2570นะทางจังหวัดละปูนเปิ่นก่อได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้4ประเด็นหลักด้วยกันเน้อหัวใจสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจะนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับไปจนถึงการพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมนะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ย้ำนะถึงทิศทางนี้ว่าการขับเคลื่อนงานเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนนะครับกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการเปิดเวทีเนาะเป็นการเปิดเวทีคือส่วนราชการสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้มาร่วมรับฟังในการกำหนดทิศทางรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตีถูกต้องเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนอย่างทั่วถึงก้าวไปสู่การเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรวมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับตีได้จัดขึ้นนะในช่วงเจ้าของวันที่1กันยายน2569นะครับถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูนในปีงบประมาณ2570นะคุณผู้ฟังครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรนะขอเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกหลานเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บอดี้ครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมอย่างเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเริ่มต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาคบรรแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเมื่อความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาสกวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
9: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
15: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
14: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
15: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงหรือมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนมโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองณทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านการชุมนุมสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา19:30 น.เราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังเป็นรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเสมอเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบอบอุ่นเสียงมันของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยทางด้านของสตาฟโค้ชโค้ชพรกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะเที่ยวบิน GG615 นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคลาเอสโคลานะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสปอร์ตใช้บางอย่างนะครับคุณพัศกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NTC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วย

0: การสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ชออนเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังและสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับและก็นักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะทั้งกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะฮะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจ็ดเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดนะครับกับตำทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกับตอนผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอกิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมากับกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับในหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000 บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000 บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10 ครับ2569นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก 11,760,000 บาทนะครับเป็นทางด้านของ14,760,000 บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14ล้านนะครับ 760,000 บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม RA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกเนี่ย 17:00 นนะแต่วันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันเนี่ยคือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับสนามของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือ UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปั่นปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับ เอเวอเรสต์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดๆเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45บวก2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับสำหรับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้สาประตูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มเดียวกันนะอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดยู20ปีจะลงแข่งขันที่แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องดิจิตอลทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสวงสุขนะณัฐกรเรืองสุวรรณพิชยะคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิจขุนทศนะดานุพลบุพภาธีรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะเพราะว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิระพีสิริบุญญากุลนะครับผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังก็ถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งให้กับอุทัยธานีเด็กเทพสิรินทร์ครับปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะก็แต่ว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับหลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันปีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนฟุตบอลที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชก็บอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจนะแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือนัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นักเทนนิสสาวไทยครับศึกแกรนด์สแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอูตรอดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2-0เซต6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับ ชัยชนะของน้องไหมนะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไปอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาริเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ63 67ไทเบรก47และ62นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ตนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลนาทรอยดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ตและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของไหมนะอีกคนหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งถ้าย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธัมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะฮะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะฮะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูกาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนฮัลล์ซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโอเนลเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์เกลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมลุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ด ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีและขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันตัวแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญยังไงว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนคอคทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะคาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิ่งกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอมูภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2ต่อ0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC Cup ต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริภัทรสอนการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูลณ อยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณ อยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงาน

ีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวสาวบ้านนุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

วันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าข่ายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยรอไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยัคฆ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด

งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วมทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลูกชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเข้าใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีกสองคนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักนันนุ่มอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือนับพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้นับพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับข้าวของเครื่องใช้ที่นับพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผดเสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงุมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่าวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตัวปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะทงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
13: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
13: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากไอ้น้อง
12: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยามค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงเพราะๆนะจากเพลงจากสถานีนะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับผมซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยครับผมวันนี้มาดูแลท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนใครที่ยังไม่ง่วงนะครับผมเพราะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะใครที่หยุดยาวๆนะครับผมก็เหงาๆมาฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆเย็นสบายกันนะครับหรือว่าใครแบบว่าเอ๊ง่วงนอนแล้วนะก็มาฟังเพลงนะครับเพื่อคลายเครียดกันสักหน่อยนะในช่วงนี้ก็เราฟังเพลงลูกกรุงกันแล้วก็จะมาฟังข้อมูลข่าวสารแน่นอนเลยนะครับผมในช่วงแบบนี้การทานกาแฟเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนาะเป็นกิจวัตรเลยก็ว่าได้นะวันนี้จะเอาในเรื่องของกาแฟมาพูดคุยกันในช่วงหน้าละกันเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันสักหน่อยนะค่ำคืนแบบนี้ฟังเพลงกันเยอะๆหน่อยนะจะได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในเรื่องของกาแฟนะครับผมกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมฟังเพลงกันไปสักพักหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะตื่นแล้วนะบางคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเคลิบเคลิ้มไปกับเพลงก็อาจจะง่วงนอนก็ได้แต่วันนี้นะครับผมในเรื่องของอาการง่วงบ้างแหละหรืออาการที่เราอาจจะติดกาแฟบ้างแหละวันนี้มาพูดคุยกันสักหน่อยในเรื่องของกาแฟนะครับผมทุกเช้าเลยนะครับหลายคนอาจจะถือแก้วกาแฟอยู่ในมือบางคนนะครับผมถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟวันนี้เหมือนยังไม่ตื่นเลยนะบางคนดื่มวันละบางวันละแก้วเนาะแต่บางคนอาจจะเยอะกว่านั้น2-3-4ก็ว่าไปแต่บางคนถึงขั้นปวดหัวถ้าไม่ได้ดื่มใครเป็นบ้างนะครับกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกไปเลยนะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็มีร้านกาแฟเยอะขึ้นนะบ้านเราก็มีกาแฟเยอะจริงๆนะลำพูนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันแต่คำถามคือนะครับผมกาแฟดีจริงหรือไม่นะดื่มทุกวันอันตรายหรือเปล่าคนเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานหรือสูงอายุนะครับดื่มได้ไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับผมความจริงแล้วนะครับในกาแฟเนาะมีสารอาหารมากกว่าประมาณ1,000 กว่าชนิดเลยนะครับผมสิ่งที่เรารู้จักกันดีที่สุดเลยก็คือคาเฟอีนนั่นเองคาเฟอีนก็เป็นสารกระตุ้นสมองเมื่อดื่มเข้าไปประมาณ 15-30 นาทีก็จะออกฤทธิ์นะครับผมทำให้ง่วงนอนน้อยลงนะครับผมอาการง่วงของเราก็จะน้อยลงสมองตื่นตัวมีสมาธิมากขึ้นลดความเหนื่อยล้านอกจากนั้นนะครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากเลยซึ่งช่วยลดการอักเสบของร่างกายมีงานวิจัยนะครับผมพบว่าคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนะต้องบอกว่าเหมาะสมด้วยนะครับมีความเสี่ยงลดลงนะต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์หรือโรคตับบางชนิดนะครับผมแต่ว่าคำว่าเหมาะสมนี่แหละครับผมมันคือสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของหัวใจนั่นเองนะข้อแรกเลยนะครับผมข้อดีของกาแฟก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการระแวดระวังข้อดีของกาแฟอย่างแรกก็คือช่วยให้เราตื่นตัวเนาะหลายคนดื่มตอนทำงานก่อนประชุมก่อนขับรถเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟนั่นแหละครับจะช่วยลดความง่วงของเราแต่ไม่ควรนะครับผมใช้แทนการนอนนะไม่ควรใช้แทนการนอนยังไงนะเพราะว่า สุดท้ายร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนอยู่ดีบางคนแบบว่าไม่อยากจะนอนเลยบางคนอยากจะดูซีรีส์ดื่มกาแฟเข้าไปนะครับผมไม่ควรเลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะช่วยเพิ่มในเรื่องของสมาธินักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานหลายคนพบว่าหลังดื่มกาแฟแล้วคิดงานได้ดีขึ้นจำข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าดื่มมากจนเกินไปสมาธิมันกลับจะเสียไปนะครับเพราะว่าใจมันสั่นกระวนกระวายนะครับผมบางคนนะครับผมดื่มกาแฟเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายนักกีฬาและคนออกกำลังกายบางคนเนาะมักดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายประมาณ 30-60 นาทีจะช่วยให้ใช้พลังงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็ออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยและต่อมามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับผมช่วยลดการเสื่อมของเซลล์และอาจช่วยลดนะครับความเสี่ยงในเรื่องของโรคเรื้อรังบางชนิดและที่สำคัญเลยนะครับผมอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคตับนะโดยเฉพาะผู้ที่มีการมีผู้ที่ดื่มแบบไม่หวานนะครับผมพบว่ามีโอกาสเกิดไขมันพอกตับน้อยลงนะครับผมการดื่มกาแฟบางคนโอ้โหหวานจัดก็มีมันจัดก็มีนะครับต้องระมัดระวังเช่นกันอันนี้ข้อดีนะครับผมจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้คำว่าเหมาะสมนะครับทานแบบเหมาะสมเนาะข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับผมข้อเสียก็มีเช่นกันนะใครฟังข้อดีแล้วรู้สึกว่าอย่างนั้นเราดื่มกาแฟกันเถอะมาฟังข้อเสียกันสักหน่อยนะครับข้อเสียของการดื่มกาแฟเนาะทุกอย่างมี2 ด้านเสมอกาแฟก็เช่นกันนะครับหากดื่มมากจนเกินไปหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองอาจเกิดปัญหาได้นะครับข้อแรกก็คือใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยดื่มเนาะหรือดื่มรวดเดียวแบบพรวดไปเลยนะหมดแก้วเลยอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับผมต่อมานะครับผมนอนไม่หลับคาเฟอีนอยู่ในร่างกายนานจนเกินไปประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับบางคนนะอาจนานถึง10ชั่วโมงได้เลยถ้าดื่มตอนเย็นอาจจะทำให้นอนยากขึ้นด้วยนะบางคนอาจจะมีภาวะวิตกกังวลงุดงิดมือสั่นหรือเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีนอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมบางคนนะครับผมเป็นกรดไหลย้อนได้เลยนะเพราะว่ากาแฟกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วควรระมัดระวังนะครับผมและสุดท้ายเลยก็คือติดคาเฟอีนนั่นเองนะหลายๆคนน่าจะมีอาการนี้นะครับผมหากหยุดทันทีอาจมีอาการในส่วนของปวดหัวง่วงไม่มีแรงหรือบางคนอารมณ์ไม่ดีด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นแล้วกาแฟนั้นดื่มอย่างเหมาะสมก็จะทำใ
ให้เราได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับผมพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าใครบ้างล่ะที่ต้องระมัดระวังเหมือนที่ทิ้งบอกกันไว้ในต้นรายการเนาะว่าบางคนก็ต้องระวังเช่นกันแต่บางคนก็จะได้รับผลดีพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับมาฟังกันต่อนะครับกับเพลงเพื่อคุณจากฟังเพลงแล้วก็มาฟังสาระดีๆจากเพลงเพื่อคุณในเรื่องราวของสุขภาพซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของกาแฟเนาะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วเราจะมาพูดกันต่อว่าใครบ้างล่ะที่ควรระวังการทานกาแฟนั่นเองแม้กาแฟจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางคนควรดื่มด้วยความระมัดระวังได้แก่นะครับผมผู้ที่มีโรคหัวใจบางชนิดนะผู้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนผู้ที่นอนไม่หลับเรื้อรังนะคะหญิงตั้งครรภ์นี่จะต้องระมัดระวังเลยนะครับควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนเด็กวัยรุ่นนะครับผมไม่ควรดื่มกาแฟเป็นประจำเพราะอาจจะกระทบต่อการนอนได้และส่งผลต่อพัฒนาการผู้สูงอายุนะต้องระวังเช่นกันนะควรดื่มแต่พอดีนะครับเนื่องจากว่าร่างกายกำจัดในเรื่องของคาเฟอีนออกไปจากร่างกายช้าลงนั่นเองนะครับผมแล้วนะหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วต้องระวังแบบนี้แล้วการดื่มแบบไหนล่ะที่จะปลอดภัยนะครับผมคำแนะนำง่ายๆเลยนะครับดื่มวันละประมาณแก้วถึง2แก้วพอแล้วนะครับไม่ควรเกิน3ถึง4แก้วนะสำหรับผู้ใหญ่นะมีสุขภาพแข็งแรงโดยปริมาณคาเฟอีนรวมไม่ควรเกินประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ3แก้วนี่ก็ไม่ควรเกินแล้วนะครับผมหลีกเลี่ยงการดื่มนะครับผมหลังบ่าย2ถึงบ่าย3เพราะอะไรครับผมเนื่องจากการดื่มหลังใบสองใบสามอาจจะทำให้เราเนาะนอนหลับช้าลงตอนกลางคืนมาอูนอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะครับผมอย่าดื่มตอนท้องว่างนะครับผมควรดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปด้วยนะครับผมหรือเลี่ยงการดื่มกาแฟที่มีรสหวานจัดนะบางคนหวานร้อยเลยนะครับผมต้องลดกันมาหน่อยนะหวาน50หวาน25หรือไม่หวานเลยก็ยิ่งดีนะครับผมบางคนนะแถมท็อปปิ้งนะใส่วิปปิ้งครีมจำนวนมากเลยนะอันนี้หลายคนเป็นหรือเปล่านะครับผมเพราะสิ่งนี้จะทำให้อ้วนนั่นเองนะไม่ใช่กาแฟนะครับผมแต่น้ำตาลแล้วก็วิปปิ้งนั่นเองนะที่จะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงถ้าต้องการสุขภาพดีกาแฟดำไม่หวานเลยอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกันด้วยครับผมในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับผมคุณผู้ฟังครับกาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายนะต้องบอกงี้ว่ากาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษเช่นกันเลยนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับเวลาที่เราทานและสุขภาพของแต่ละคนด้วยหากดื่มกาแฟนะครับผมอย่างดีอย่างพอดีนะครับผมกาแฟก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้ช่วยให้เราตื่นตัวทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็รับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมต่อร่างกายของเราหรือดื่มทั้งที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับผมว่าฉันต้องการนอนฉันไม่ไหวแล้วนะก็อาจจะส่งผลเสียได้ดังนั้นแล้วครั้งต่อไปหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาลองถามตัวเองสักนิดนะครับว่าเราดื่มเพื่อสุขภาพหรือดื่มเพื่อความเคยชินนะครับผมเมื่อรู้จักเลือกนะครับรู้จักพอดีรู้จักปริมาณที่เราดื่มรู้จักสุขภาพของเรากาแฟก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีของเราในทุกๆเช้านั่นเองนะครับผมใครที่ฟังวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยนะครับผมใครดื่มหวานจัดลดลงมาหน่อยนะเพิ่มปรับสักหน่อยก็แล้วกันใครที่ดื่มเมนูใส่นมใส่หวานเปลี่ยนมาทานกาแฟดำนะครับผมในตอนเช้าๆละกันเนาะอย่าดื่มตอนท้องว่างนะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมดื่มเพื่อให้เป็นสุขภาพของเราดีขึ้นไม่ใช่ดื่มไปแล้วสุขภาพเราแย่ลงนะครับฝากไปด้วยในคืนนี้ฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของเพลงเพื่อคุณนะครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับผมวันนี้อากาศเย็นสบายเพลงก็เพราะนะเสียงดีเจก็เพราะนะหรือเปล่าเอ่ยนะยังไงแล้วนะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังเพลงเพื่อคุณนะรวมไปถึงรายการอื่นๆที่น้องอั้นจัดเนาะไม่ว่าจะเป็น6โมงเช้าตื่นมาฟังกันได้แต่เป็นภาษายองนะครับผมใครที่ฟังยองได้ก็มาฟังกันได้6โมงเช้ากับอู้ข่าวเล่าความนั่นเองนะครับในพอเวลาประมาณสักบ่ายโมงเนาะมองลำพูนก็เป็นภาษายองเช่นกันนะฮะหรือใครที่อยากแบบว่าฟังตอนค่ำคืนเนี่ยก็มาฟังได้เวลา3ทุ่มเนาะกับรายการเพลงเพื่อคุณแบบนี้รวมไปถึงรายการอื่นๆที่ทางนักจัดรายการนะไม่ว่าจะเป็นดีเจออยนันทพรนะครับดีเจอมวุฒิชัยนะรวมไปถึงใครไม่น่าจะมีใครลืมนะดีเจแอร์นะครับผมดีเจแอร์ธนกรลังกาพินนะครับก็เดี๋ยวจะได้พบเจอกันในช่วงเดือนธันวาเนาะใครที่คิดถึงดีเจแอร์ก็ฝากความคิดถึงกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งต่อความคิดถึงนี้ไปยังดีเจแอร์แน่นอนเลยรวมไปถึงนะครับผมดีเจเครือข่ายที่จะมาร่วมจัดรายการกับเรานะครับผมยังไงแล้วก็ฝากด้วยกับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์95เมกะเฮิร์ตซ์นะครับผมสำหรับวันนี้หลายๆคนน่าจะอิ่มเอมใจนะครับผมกับเพลงเพราะๆรวมไปถึงอากาศก็ดีด้วยใครที่กำลังจะนอนขอให้หลับฝันดีใครที่ยังไม่นอนนะครับขอให้ดื่มด่ำกับบทเพลงต่างๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ดีเจของสพท.ลำพูนจะนำมาฝากกันจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผมยังอยู่ต่อได้นะครับผมกับดีเจโอมแล้วก็ดีเจออยนะครับกับค่ำคืนแบบนี้วันนี้ดีเจอั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดหรือน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานด้วยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอไบยวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์โดยครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดคนึงคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

คุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

0: วนไป
1: เอ๊ะทำไมเธอมายุ่ง
0: อย่ามัวแต่มุ่งรีบจอนรีบจอนขออ้อนวอนให้หยุดปลา
1: ที่เธออย่าอวดดีทำทั้งที่ตามหนทางอย่ามาทำว่าข้ามต้นไปเดี๋ยวเธอคงได้เจ็บตัว
0: คำถามดีๆไม่น่าเรื่อง
1: ก็เรื่องอะไรต้องพันชัวอย่ามาแกล้งยั่วค่ะ

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถวันแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรายการ For the Good Time นะครับรายการของเฮาจะมาปะกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาเบาๆนะฟังเพลงสบายๆนะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลานะยามค่ำคืนก่อนนอนนะครับช่วงเวลานี้ก็จะเปิดเพลงเก่าๆที่ทรงคุณค่านะหรือว่าเพลงติดหูนะครับคนยุค90แล้วก็ยุค2000นะครับวันนี้ก็จะมีเพลงแห่งความทรงจำหลายๆท่านนะคุณผู้ฟังครับก็จะเปิดให้เราฟังกันตั้งแต่5ทุ่มยาวไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็จะมีเพลงสากลยุค90แล้วก็ยุค2000ติดเต็มไปด้วยความหมายติลึกซึ้งมาฝากกันหลายท่านอาจจะชื่นชอบเพลงนี้แต่บ่ฮู้ความหมายของมันบ่ฮู้ตีมาของเพลงวันนี้จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังถึงความหมายตีมาของเพลงที่เฮาชื่นชอบกันในสมัยยุค90และยุค2000นะครับก็เริ่มต้นค่ำคืนนี้นะเพลงแรกเพลงรักโรแมนติกสุดคลาสสิกนะ I knew I love you หลายท่านจำได้นะครับฟังมันของ Savage Garden นี่เป็นวงดูโอ Savage Garden นะครับที่ได้เล่าถึงความรู้สึกของการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งตั้งแต่ยังบ่ทันได้พบหน้านะเหมือนมีโชคชะตาขีดเอาไว้นะครับเพลงนี้นะครับสมัยก่อนใครที่ดู MV เนาะผ่านช่องทาง MTV นะครับเพลงนี้ถ้าดีเจอมจำบ่ผิดนี่นะเพลงนี้จะขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของ MTV หลายสัปดาห์ติดต่อกันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นเพลงที่หลายท่านชื่นชอบนะครับในยุคปลาย90เข้าสู่ยุค2000ต้นๆ นะครับเพลงนี้จะมีชื่อว่า I knew I love you นะจาก Savage Garden นะครับเพลงต่อไปที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนี่เป็นเพลงระดับโลกเลยหลายท่านจำชื่อจำเพลงได้นะครับ Mariah Carey นะเพลงที่มีชื่อว่า Wish on You เป็นเพลงเศร้านะครับที่บอกว่าชีวิตนี่ต้องเดินต่อไปนะครับต้องไปให้ได้ต้องเดินให้ได้ถ้าเขาปราศจากคนตีเขารักนะครับเป็นเพลงเศร้าเพลงอกหักแต่เขาก็ต้องเดินต่อแล้วก็ปิดช่วงนะครับเพลงต่อเนื่องที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือ How Do I Live นะครับจากรีแอนเรียมนะครับผลงานการแต่งของยอดฝีมือนะดีแอนวอร์เรนนะครับตีตั้งคำถามถึงชีวิตที่ขาดความรักไปมาดื่มด่ำกับ3เพลงนี้เนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เพลง How Do I Live นี่นะครับหลายท่านนี่ถ้าฟังแล้วก็คิดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลายท่านจำได้นะภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Con Air นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะเรื่อง Con Air ตีนิโคลัสเคจแสดงนะครับโอ้หนังนี่หนังเรื่องนี้ดีเจโอมพอสักประมาณ10รอบนะเพลงก็ม่วนนะหนังก็ม่วนนะมีหลายอรรถรสนะครับมีถึงตื่นเต้นมีถึงบู้แล้วก็มีถึงดราม่ามีถึงโรแมนติกอยู่ในเรื่องเดียวกันใครตียังบอกเคยดูไปดูได้นะครับคอนแอร์นี่บอกเก่าก็ได้ครับเก่าก็ได้แต่ว่าดูแล้วมันบอกไกลดูแล้วทุกยุคทุกสมัยนี่เนาะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้เนื้อหาก็ดีอ่ะเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันสักกรรมก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้ามาช่วงที่สองของรายการ For the Good Time ครับตะกี้เราฟังเพลงตีเกี่ยวกับความรักนะความสุขความผิดหวังกับป๊อปปูล่าไปแล้วนะครับช่วงนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงตีเติมพลังนะพลังใจให้กันพร้องนะครับนะไปฟังเพลงจากทางวินนี่ฮูสตันแล้วก็มารายแครีนะสองตัวแม่ที่เป็นปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีนะครับมาร้องเพลงคู่กันในเพลงที่มีชื่อว่า When You Believe นะครับ When You Believe โอ้ดีเจดีเจอุ้มชอบเพลงนี้นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันเช่นกันนะ The Prince of Egypt นะครับคุณผู้ฟังลองฟังดูเตอร์มีตึงพลังแล้วก็มีความเพลาะนะครับซึ่งความหมายก็ยังดีเลยนะครับฮือกำลังใจฮือพลังใจนะครับเติมพลังใจเพราะเนื้อหาได้บอกเขาว่าได้อู้กับเขาว่าปาฏิหาริย์เนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอเพียงแค่เขามีศรัทธาในใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงถัดไปนี่ก็เป็นแฮมเพลงหนึ่งตีนักนะแต่ว่าเพราะเป็นเพลงหนึ่งตีชอบนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเอลิเกอินเกเซียสนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าฮีโร่นะครับคุณผู้ฟังนะเพลงของเอลิเกอิเกเซียสเนี่ยก็คือการขอฮือขอเป็นคนคนนั่นที่จะปกป้องและเคียงข้างคุณขอเป็นฮีโร่ของเธอได้ก่อนนะสรุปสั้นๆนะครับคณะตีฮีโร่นะเพลงชื่อฮีโร่เหมือนกันนะครับของมารายแครีนะกลับเตือนสติเฮาว่าแท้จริงแล้วฮีโร่น่ะบ่ได้อยู่ในไกลนะแต่ซ่อนตัวอยู่ในซ่อนอยู่ในตัวของเราเองนะครับเฮาเข้มแข็งปอนะ

มายถึงขอเป็นฮีโร่ขอเป็นบอดี้การ์ดอยู่ข้างเธอได้ก่อสลับด้วย I Turn To You แล้วกลับไปฟังฮีโร่ของมารายแครีปีทำเป็นเพลงที่สอนให้เขาเตือนสติเขาให้มีกำลังใจเพราะว่าฮีโร่นั้นบ่ได้อยู่ไกลบ่ได้เป็นคนอื่นที่มาปกป้องเขาฮีโร่คือตัวเขาครับฮีโร่ที่อยู่ในใจของเขาไปฟังเพลงความหมายดีๆ4เพลงที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการไป4เพลงรวดที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเดี๋ยวจะเราจะเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆนะติดตั้งไว้นะก็จะมีเพลงของวงบอยแบนด์นะเพลงไอ้วงที่มีชื่อว่า Boy Zone นะครับเพลงที่มีชื่อว่า Words นะต้นฉบับเพลงนี้เป็นเพลงของวง BG นะครับเพลงนี้ก็ความหมายดีเหมือนกันต่อจากนั้นก็ฟังเพลงของ Michael Learn to Lock นะ Pens My Love นะครับเพลงนี้ก็เพราะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปฟังเพลงของ Rock Stewart Pong นะ Have I Told You Lately นะครับก็บ่ได้ลืมไปรับฟังกันเวอร์ชันของ Rock Stewart นะหลังจากนั้นก็มีเพลงเพราะๆแฮมหลายเพลงที่จะตั้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการ For The Good Time แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็ขอลาคุณผู้ฟังไปในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอส่งทุกคนเข้านอนด้วยเพลงสุดยอดรักอมตะและหลายเพลงติดตั้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับหลังจากนั้นนะก็ป้ากันใหม่แห่งกำหนึ่งสัปดาห์หน้าเนาะป้าวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์รายการของเราจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับจะมาส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆนะจะได้รับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะจะบ่มีข่าวสารแน่มากกวนนักหัวคุณผู้ฟังนั้นย้ำคำคืนนะฟังเพลงสบายๆนะครับอู้น้อยๆฟังเพลงหนักๆนะที่จะโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคติธรรมคำพังเพยสอดคล้องต้องกันกับแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผึ้งพึ่งนั้นภาษากำเมืองเฮาฮ้องว่าพึ่งภาษาไทยกลางว่าพึ่งพึ่งกับพึ่งก็อันเดียวกันนั่นแหละพึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวก็บ่ใหญ่ตัวน้อยเดียวมีปีกแค่น้อยหนึ่งแต่ว่าพึ่งนั้นอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะทำการทำงานอะไรอย่างต่างๆก็แบ่งปันหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีนางพญาพึ่งมีพึ่งงานมีพึ่งรังคอยทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองอยู่ตามที่ได้รับมอบหมายกันนั้นที่สำคัญก็คือมีพึ่งงานที่ออกไปหาอาหารจากที่ต่างๆจากไก่สอนดอกไม้จากดอกบะลำไยจากดอกหญ้าเมืองไวจากดอกชนิดต่างๆนานาที่มันมีเกสรมีน้ำหวานอยู่บางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่าดอกหญ้าเมืองไวดอกบะลำไยเนี่ยเขานึกมาถึงว่ามันจะมีน้ำเกสรของมันแต่ว่าเพิ่งสามารถค้นพบแล้วก็ดูดเอามาสะสมเอามาหอมกัน เก็บไว้ในรังของมันที่พึ่งต้องเอามาเก็บเอามาหอมไว้นั่นก็เพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันบ่ได้บานทุกฤดูกาลบางฤดูกาลก็บานบางฤดูกาลนั้นมันก็แล้งบ่มีดอกไม้บานคนไทยบอกว่าน้ำผึ้งหวานนั้นหวานเดือน5ต่อกับเดือน7บ้านเฮาก็คือช่วงเดือนเมษายนนั่นน่ะเพราะว่าผึ้งเซาะว่าหากินมาตลอดปีหลังจากนั้นมาเมื่อบ่มีดอกไม้บานแล้วผึ้งก็จะอาศัยไก่สอนน้ำผึ้งน่ะกินทีละน้อยทีละน้อยแต่มนุษย์คนเฮาก็ฉลาดกว่าผึ้งปากันไปตีผึ้งปากันไปห่มเอาผึ้งตัดเอาผึ้งมาอาตมาภาพเคยเห็นใน YouTube บางคนนั้นบ่ต้องใส่หน้ากากบางคนบ่ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือโอ้ขึ้นไปเอาผึ้งแบบชนิดที่ว่าผึ้งบ่ต่อยเลยอ่ะไปแบบตัวเปล่าๆนุ่งเสื้อนุ่งผ้าตามปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ประเด็นนี้นอกเหนือจากผึ้งไปแล้วเนี่ยคนยังบ่กลัวนะมีการเลี้ยงต่อขายแฮมกำญาติโยมทั้งหลายพอต่อนี่หางต่อมันเอาลูกมันตัวน้อยๆตัวขาวๆเนี่ยเอามาขายได้เงินดีได้ราคาดีเพิ่นว่าอย่างนั้นผึ้งนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในตัวในตนหลายอย่างดังที่เพิ่นกล่าวว่า 1. ขยันหากิน 2. ไม่บินสูงนัก 3. รักความสะอาด 4. ฉลาดที่จะสะสม 5. นิยมความสามัคคีเพิ่งมีคุณธรรมอยู่ตังมดตังปวง5อย่างเนี่ยญาติโยมเปิ้นบอกว่า1มันขยันหากินแบ่งหน้าที่กันไปซ้อว่าหากินดังที่อาตมาภาพว่ามานั้นละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสอนไว้ว่าคนเฮาจะเป็นเศรษฐีได้เพราะขยันหากินมีธรรมะอยู่ข้อ1เรียกกันว่าอารักขะสัมปทาการขยันมั่นเพียรเพราะว่าหากินเอามาเลี้ยงตัวเลี้ยงตนทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นผึ้งยังมีความรู้สึกว่าประมาณตัวเองบ่บินต่ำเกินไปบ่บินสูงเกินไปคือไม่บินสูงนักบินเอาหมอกพอให้พอดีหมอกกำลังตัวเก่าบินไปถึงรังผึ้งไปแปลงอยู่บนต้นไม้ก็บ่พอใหญ่บ่พอโตซะเท่าใดบ่พอสูงซะเท่าใดเอาหมอกพอให้พอดีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคือคนเฮานั้นมีมัชฌิมปฏิปทาคือคือเดินทางสายกลางรักษาความพอดีพอดีไว้ไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปเอาหมอกพอให้พอดีเป็นมัชฌิมปฏิปทารักความสะอาดตัวผึ้งนี่ก็รักความสะอาดคือผึ้งมันไปบินไปเกาะทุกอย่างทุกประการแต่ว่าก่อนที่ผึ้งจะเข้าในรังนั้นนักกีตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของผึ้งนั้นเปิ้นปากันส่องกล้องดูผึ้งนั้นก่อนจะเข้ารังจะต้องคายน้ำลายออกมาเพื่อล้างเท้าตัวเองเหี้ยก่อนเป็นการฆ่าเชื้อโรคถ้าเอาเชื้อโรคเข้าไปปะเปื้อนในรังนั้นก็จะทำให้น้ำหวานนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำหวานที่มันบูดมันเน่าไปใจบดายเพราะฉะนั้นผึ้งกลัวการติดเชื้อมากมนุษย์คนเราก็ต้องมีความสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไอ้ทีนี้ก็ฉลาดที่จะสะสมเพิ่งสะสมน้ำหวานไว้ทีละน้อยทีละน้อยเอาไว้กินได้ตลอดปีมนุษย์คนเราจะเป็นเศรษฐีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีอารักขะสัมปทาคือต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่ตัวเองซ่อมมาหาได้นั้นเก็บเอาไว้เป็นอย่างเป็นอย่างใจใจเป็นอย่างเป็นอย่างไปอันใดจะเอาไปใช้ต่างใดต่างใดก็ต้องเข้าใจในวิธีการนี้เหี้ยก่อนอันนี้เรียกกันว่าฉลาดที่จะสะสมทีนี้ต่อมาก็นิยมความสามัคคีผึ้งนั้นก็จะทำงานด้วยความสามัคคีต่อสู้ศัตรูด้วยความสามัคคีแม้ว่าพ่ายแพ้แล้วก็จะต้องไปสร้างรังใหม่ก็ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะด้วยความสามัคคีบ่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะนั้นก่อให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้น มนุษย์คนเฮานั้นมีความรู้มีความสามารถมากมายหลายอย่างหลายประการอย่างที่อาตมาภาพว่าเนี่ยในเรื่องคุณธรรมของผึ้งขยันหากินไม่บินสูงนักรักความสะอาดฉลาดที่จะสะสมและนิยมความสามัคคีเฮาก็เอามาประยุกต์เข้ากับหลักธรรมต่างพระพุทธศาสนาและนำมาประพฤติปฏิบัติแสดงความสามารถของเฮาออกมาให้เป็นที่ปรากฏมนุษย์คนเฮามีความสามารถหรือมีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เฮาบ่สามารถจะดึงศักยภาพที่เฮามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเฮาอาจจะบ่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนว่าปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ก็มีความสำคัญแต่ก็ยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมก็บ่เกิดประโยชน์อันใดเฮาเคยถามตัวเก่าพ่องหรือไม่ว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจและก็มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเต่ากับคนที่เขาประสบผลสำเร็จอย่างกรณีในโลกนี้มีคนที่ประสบผลสำเร็จหลายคนยกตัวอย่างเป็นต้นว่าคุณบิลเกตหรือว่าคุณสตีฟจ็อบส์เขาจะเป็นอย่างเปิ้นได้พ่องก่อหรือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเต่าที่เปิ้นมีอยู่นั้นถ้าแบ่งออกมาเป็น10คะแนนเขาอาจจะได้สัก1คะแนนก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก่อคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบ่ยอมทอดใจเรียกง่ายๆว่ามีพรแสวงเหนือกว่าพรสวรรค์ทีนี้วิธีการที่จะทำให้มนุษย์คนเราประสบผลสำเร็จได้เพิ่นบอกว่าข้อที่1แนวทางที่1กำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเฮาเป็นได้มากกว่าที่เฮาเป็นอยู่และเฮาจะทำอย่างใดที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเฮาจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เฮาตั้งใจไว้ถ้าเฮาไม่ได้ตั้งเป้าหมายอันยังไว้เลยก็เหมือนกับเรือที่มันบ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้พับห่างเสือเรือเฮือตรงกับทิศทางเฮือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังบ่พอเติ่อก่อนอื่นเฮาต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเฮาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วก็เลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเฮาคืออะหยังและสิ่งที่เฮาต้องการจริงๆนั้นคืออะหยังแนวทางที่2มองให้ทะลุปรุโปร่งไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือเฮาจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เฮาอยากได้และเฮาจะได้อันอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเฮาต้องการลดน้ำหนัก10กิโลกรัมเป้าหมายสุดท้ายที่เฮามองทะลุไปถึงคือเฮาจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนักขึ้น ร่างกายจะกระชับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนได้สะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าเขาก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเขาจะเตียวไปที่ไหนคนอื่นก็จะเหลียวมองเขาเพราะว่าเขามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจเมื่อเราเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบ่คลุมเครือยกตัวอย่างว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะรวยอันนี้ก็ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วเนาะเพียงแต่อีกก็อาจจะคลุมเครือไปเราต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้สักประมาณ 3,000 บาท 30,000 บาทหรือ 300,000 บาทเมื่อเราได้เงินมาแล้วเราอาจจะเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักร้อนหรือเอาเงินไปเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตัวเราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆได้ต่อไปแนวทางที่3สร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเพื่อหมู่เฮาลองรับตาแล้วก็วาดความฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้ไปทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆก็จะตอยมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำเมื่อเรามีแรงเดินหน้าต่อไปนั่นเองแนวทางที่4บันทึกเป้าหมายเป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตอันนี้ก็เขียนออกมาเลยเป็นตัวอักษรโดยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายอันใดไว้ก็ตามถ้าเราทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่ามันจะน้อยหรือมันจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายตยมาเสมอพอเราเขียนเป้าหมายของตัวเราเป็นตัวอักษรแล้วติดมันไว้ในสถานที่ที่เรามองหันได้ทุกวันเพื่อจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนให้เราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างบ่ไขว้เป้าหมายบ่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าเราได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะหยังและเราต้องการอะหยังจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นเพื่อบ่เฮือเป้าหมายเป็นเพียงกำอู้ลอยๆด้วยการจัดระบบเป้าหมายเพื่อเริ่มเป็นความจริงด้วยการระดมความคิดของตัวเองแล้วย่อยเป้าหมายออกมาเป็นข้อเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้สักประมาณ 30,000 เราก็ควรจะวางแผนจัดระบบความคิดไว้ว่าภายใน1เดือนเราจะสามารถทำงานหาเงินได้ตะใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาตะใดหรือเราควรจะลงทุนอะหยังถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่บ่จำเป็นตัวเองนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดลงบนแผ่นหน้ากระดาษแนวทางที่6วางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วเพื่อนำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนว่าเราจะทำอย่างทำอย่างใดและก็ลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7 ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าเฮาเข้าถึงหรือว่าบรรลุแผนในขั้นนั้นแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวเองถ้าเฮายังบรรลุแผนขั้นใดก็คือประเมินว่าเฮาติดขัดที่ไหนตรงไหนแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้แนวทางที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเฮามักจะมีมารผจญหรือตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอพ่อจะอันเฮาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้แก่ตัวเองด้วยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเฮาเพื่อเฮาจะได้มุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเวลาเดียวกันเฮาก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเฮาเองตัวบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและบ่ยอมผู้ไผ่มาทำลายกำลังใจเฮาได้อย่างง่ายๆแนวทางที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานและความท้าทายทุกอย่างนั้นเวลาเฮาลงมือทำให้ทำอย่างสนุกสนานท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จหัวเราะให้กับความล้มเหลวให้โอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไประหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ตึงวันตึงวันและเราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้ก็คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้สิ่งสำคัญเราจะต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวการขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างการขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตรนัดเป็นต้นว่าไปปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านการลงทุนปรึกษาเปิ้นเรื่องด้านภาษาเรียกได้ว่าให้เขาเป็นทั้งตัวช่วยและก็เป็นต้นแบบที่ดีของเราในเวลาเดียวกันเฮานี้ควรจะมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันมีการจดบันทึกอยู่เสมอๆการกระทำในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำให้เราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คือการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากของเก่าของเดิมอย่างสร้างสรรค์แล้วเราก็จะปาว่าตัวเรามีคุณสมบัติมีศักยภาพมีความสามารถนักปอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเคยเดินมาก่อนเราได้ทำมาแล้วยังนักกว่าแค่เดินไปตามทางเส้นนั้นแต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเฮาก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผ แต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคนสองคนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่หนึ่งอาจจะบอกว่าขายไม่ได้แน่ฝั่งจัดแจงขนรองเท้ากลับมาบ้านแต่คนหนึ่งกลับบอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่เพราะว่ายังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมโดยสตีฟจ็อบคือบุคคลที่เป็นผู้นำสตีฟจ็อบนี่เปิ้นบ่เชื่อผลการวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เปิ้นเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาฮู้ว่าตลาดต้องการอะไรอย่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้นยังบ่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังบ่ฮู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะฮู้ได้อย่างไรว่าตัวเขาชอบหรือบ่ชอบการคิดฉีกแนวไปอย่างนี้ผู้นำประเภทนี้จะประสบผลสำเร็จแนวทางที่13คือได้เขียนแผนได้ลงมือทำในทันทีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเฮาวางแผนแล้วลงมือเลยเฮานั่งวางแผนมาเป็นปีเป็นเดือนละถ้าเฮายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วทุกอย่างยังบ่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็ม 100% ถ้าเฮาหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่มองหันความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเฮาควรกล้าที่จะตัดสินใจในอันที่จะเสี่ยงลองดูและก็เริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวจว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปแบบกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจลงมือทำทุกคนตระหนักดีว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจนักมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเราคงเคยได้ยินได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มาก่อนนักพอสมควรคราวนี้เรามาดูภาพรวมว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรพ่องให้เกิดกำลังใจและตรวจสอบตัวเองว่าที่เฮารู้สึกว่ายังขาดกำลังใจอยู่นั้นเพราะมันขาดอะหยังควรจะเสริมข้อไหนประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเฮาสมบูรณ์พร้อมเพื่อกับตัวเองยิ่งขึ้นไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสรุปแห่งเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเฮาจะพยายามสร้างความสำเร็จแล้วต่อมาเขาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเก่าการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนั้นอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าฝึกตัวเองตามหลักมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยคือต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งการดับทุกข์มีความม่วนมีความบริสุทธิ์พุทธพองอย่างใดมรรคคือแนวทางที่จะก้าวเข้าไปสู่นิโรธทำอย่างไรเราจะก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะมีกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างกำลังใจในข้อแรกสัมมาทิฏฐิและทีนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันให้ถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีท ทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหาหนักๆเขาก็จะบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตเพื่อถือว่าตอนนี้เขาชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วและทำอย่างไรเขาจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เขาทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าเพื่ออ่อนแอลงพอถึงคราวมีอันอย่างดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็จะบะลงละเริงจนเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือคนที่มีความกตัญญูและระลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดานึกถึงคุณของพ่อของแม่เมื่อเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเราก็มักจะมีกำลังใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเราจะมาทำมาอย่างที่มันบ่ดีเพราะเรากลัวพ่อแม่จะเสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็ตั้งใจทำเพราะว่าเราอยากจะให้พ่อแม่ของเราดีใจชื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งให้เรามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นทำให้เรามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบความคิดถูกคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปนั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งความคิดหมกมุ่นในกามมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามอารมณ์สองคิดพยาบาทปองร้ายคิดทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาให้ตายอยากจะทำร้ายเขาให้ได้รับความเจ็บปวดอยากจะแก้แค้นเขาให้เกิดความหนำใจข้อที่3คิดเบียดเบียนคนอื่นมีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบเขาจึงอยากจะทำให้เขาเกิดการย่ำแย่คิดแต่จะการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นเขาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเขาต่ำลงแต่ถ้าเราเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เราก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนอันนี้เองที่จะเป็นพลังเกื้อหนุนให้เราตั้งทั้งหลายนั้นเกิดความคิดในเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพลังใจของเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ต่อมาคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเราอู้เป็นอู้จ้างอู้ถูกและเราคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเราคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของตัวเองกำอู้ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคืออู้เรื่องบ่จริงอู้คำหยาบพูดคำส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันอู้จ่าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็อวดตัวเก่ายกยอตัวเก่าว่าดีกว่าเปิ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้เมื่อใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์คือ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีพอเขาอู้เขานำเสนอเขาพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านมหันตัวคนอู้คนทำก็ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เขาใช้คำหยาบคุณภาพใจเขาจะตกต่ำทันทีเพราะฉะนั้นเขาควรจะหลีกเลี่ยงคำอู้ในเชิงลบที่มันจะบั่นทอนกำลังใจเขาบอกว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเมื่ออู้แต่สัมมาวาจาเจรจาชอบตะอันทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือทำการงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีล คือไม่รังแกเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยของเขาบ่ไปยักยอกทรัพย์ของเขาบ่ประพฤติผิดในกามถ้าเฮาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักขโมยของเปิ้นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็ตามก็เหมือนกับรอยแผลฝังอยู่ในใจของเฮากลายเป็นงัวสลังวะเพียงแค่หันกาบินผ่านมากะเสี่ยวสลังอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่างัวสลังวะความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจของตัวเก่าก็จะลดต่ำลงไปเหมือนงัวสลังวะคือมันกลัวตลอดระแวงอยู่ตลอดกาบินผ่านมากำหนึ่งก็ตกใจสะดุ้งเหี้ยกำหนึ่งคนเฮาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำผิดศีลผิดธรรมนักเมื่อใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักเล็กขโมยน้อยของเปิ่นเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ่นคนอื่นชีวิตของเฮากำลังใจเฮาจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเฮาทำการงานชอบบอกว่าจะไปที่ไหนก็ตามเกรียวกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้กำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบมีอาชีพการงานที่ค่อนข้างที่จะสุจริตยุติธรรมเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ด้วยความถูกต้องความชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์เกิดกำลังใจแม้เฮาจะบ่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่เมื่อใดที่เฮาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจของเฮาก็จะต้องหวาดระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะว่ามันได้มาโดยบ่ชอบกลัวว่าเขาจะปิ๊กมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและกำลังใจก็ถูกบั่นทอนไปต่อมาสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเฮาบ่ขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บ่เกิดขึ้นแต่ถ้าไผกึดแล้วแล้วก็ลงมือทำทันทีเลยคิดได้แล้วลงมือทำเลยความสำเร็จที่เกิดจากงานเพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดแก่เฮาต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยชั่วโมงหนึ่งกึดได้จะเป็นสิบเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายก็อยู่แต่ในโลกของความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความจริงแต่คนใดที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอะไรยังก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือมีสมาธิชอบบอกว่าเราจะทำอะไรอย่างก็ต้องมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดเพราะความ

3ดังนั้นคนฉลาดที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮามุ่งเป้าหมายในอันที่เฮาจะประสบผลสำเร็จและเฮาสร้างกำลังใจให้แก่ตัวของเฮาเองโดยว่าเฮาตั้งต่างหลายเจริญรอยตามมักมีองค์8ประการอย่างเตี่ยตมาภาพได้เล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังว่ามักมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงที่ดีๆสัมมาวาจาเจรจาชอบอู้จ่าในสิ่งที่ดีที่งามสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบสัมมาสติคือมีสติชอบสัมมาสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเมื่อปฏิบัติครบถ้วนได้8ประการนี้แล้วผลของการที่เฮาตั้งทั้งหลายมีกำลังใจก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าขาดกำลังใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรผลของการขาดกำลังใจอาตมาจะยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจและการถูกความกลัวเข้าครอบงำว่ามันเกิดผลกับชีวิตของมนุษย์นักแค่ไหนเพียงใดมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งเป็นเล่าให้ฟังว่าที่น้ำตกสาลิกาจังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ80เมตรฝั่งซ้ายมือมีช่องทางเดินให้คนก้อยๆไต่ขึ้นไปมันมาเป็นอันตรายมากนักมันมีความลาดชันพ่องแต่ก็มีแง่งหินมีต้นไม้ที่งอกออกมาตามหน้าผาเพื่อเฮาเกาะเฮาจับเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปถึงยอดสูงสุดได้เมื่อเฮาเตียวอยู่ตั้งลุ่มพอเฮามองขึ้นไปตั้งบนเฮาก็จะหันว่าตั้งฝ่ามือนั้นปีนขึ้นไปได้มีคนหนึ่งในทีมคณะที่ปีนน้ำตกปีนเขาในครั้งนี้ก็แยกตัวออกไปไต่เขาขึ้นไปทางด้านขวามือของน้ำตกคนที่อยู่ตั้งรุ่มก่อคอยลุ้นพอเขาไต่ไปได้ประมาณ70เมตรเหลือแฮม10เมตรไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตกสูง80หรอเขาไต่ขึ้นไปได้70เมตรละเหลือแฮม10เมตรก็จะบรรลุถึงเป้าหมายละเผอิญว่าไปปาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งงอกออกมาจากหน้าผาเปิ้นจึงอาศัยเป็นที่ยุดพักพอกำลังนั่งพักตานละแกก็เหลียวมองลงพอทางด้านหลังพอหันหน้าผาสูงชันตั้งฉากสูงพอๆกับตึกสาวจันทร์พอใจคนนี้หูซึกใจวิวมดแรงปีนต่อไปเบาไหวละกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วยคนทั้งร่วมก็ตกใจแต่ว่าขึ้นไปช่วยมาได้ง่ายๆต้องไปหาเชือกมาผูกตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไต่ขึ้นไปตามหน้าผาฝั่งซ้ายมือของน้ำตกซึ่งเป็นทางขึ้นปกติพอขึ้นไปถึงตำบลแล้วก็ก้อยๆใจเจือโครยตัวลงมาซึ่งกว่าจะขึ้นไปช่วยได้นั้นใช้เวลาเมินพอสมควรปรากฏว่าพ่อชายคนนั้นแน่นิ่งไปละพอช่วยเขาได้ก็ห้ามส่งโรงพยาบาลทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าแกเสียชีวิตที่เสียชีวิตนั้นเพราะว่าแกถูกความกลัวบีบคั้นซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เขาบอกแวะพักที่ต้นไม้ใหญ่มองไปทางหน้าแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปแห่งประมาณ10เมตรก็จะถึงที่หมายแต่ว่าพอเหลือบมองลงมาทางลุ่มตันความกลัวก็เกิดขึ้นกำลังใจหดหายไปแรงที่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งก็บ่มีระหว่างที่รอคนมาช่วยก่อนนั่งกอดกิ่งไม้แน่นอยู่ความกลัวครอบงำอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องตายแน่นอนระบบการทำงานในร่างกายรวนไปหมดหัวใจก็ดีเลือดก็ดีระบบประสาทรวนหมดผ่านไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอคนมาช่วยเขาก็เสียชีวิตเห็นละเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงกำลังใจมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเจือมั่นเราก็จะพบว่าตัวเก่า
สามารถทำมาอย่าง

0: อย่างได้ไร้ล้าอย่างที่คาดมาถึงว่าเราจะทำได้ขอเพียงมีความเชื่อมั่นและมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงตาละถ้าเมื่อใดที่เราขาดกำลังใจและปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำอย่าว่าแต่จะไปทำมาอย่างอื่นเลยแค่จะก้าวขาออกไปสักก้าวหนึ่งเราก็ยังบ่กล้าแค่จะประคองชีวิตให้อยู่รอดไปก็ยังทำมาได้เลยพ่อจะอันกำลังใจคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นก้าวไปสู่ความสุขและความสำเร็จขอให้เราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์แปดและมีกำลังใจนำมาซึ่งความสำเร็จอันจะเป็นของเราทุกคนละเป็นผลสำเร็จของคนทุกคนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโทสัสโมกัลลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อเฮาตั้นทั้งหลายมีกำลังใจแล้วแหมอย่างหนึ่งอย่าไปโกรธแสดงว่าความโกรธนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่มันรุนแรงคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็จะมาคิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองก็ยังคาดไม่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานั่งนึกเสียใจในภายหลังว่าเฮาบ่น่าจะทำอย่างอันเลยทีนี้ในตัวของมนุษย์คนเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่กิเลสนี้มี3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลสในตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะมีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าชายหนุ่มเจอหญิงสาวและถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ยังชอบในเทพธิดาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดมาแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบัดได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีเลยกิเลสตระกูลโทสะเกิดง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงความโทสะความโกรธห่มขึ้นมาในใจใครเขาก็จะอาละวาดอู้ได้สารพัดทำได้สารพัดเพื่อให้เกิดความซาใจคือโทสะนั้นมีโทษมากแต่จางหายเร็วคือโทสะนั้นความโกรธเนี่ยมีโทษนักแต่ว่ามันหายเวยกว่าโมหะความหลงและราคะความกำหนัดยินดีแต่ระหว่างที่บันดาลโทสะนั้นมันมีโทษและมีความรุนแรงมากกว่าราคะและโมหะเหตุเกิดเพราะความโกรธเปิ้นบอกว่ายกตัวอย่างมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอายุ30ปีละแกอยู่กับสามีมาเป็นเวลา10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีของตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมช่วงหลังๆมาเนี่ยสามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆมาตั้งแต่นั้นก็ยังเปลี่ยนรถกันใหม่แต่งตัวโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่าแต่งตัวดีกว่าปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังต้านก็ขึ้นว่าแม่ละแน่นอนเลยสามีเฮานี้จะต้องไปมีภรรยาน้อยแน่นอนสามีของแกนี้ทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาค้อนปอนมาแล้วก็บุกไปติดเต็นท์รถของสามีไปถึงบ่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกรถพ่องกระโปรงรถพ่องตุ๊บไปอย่างนี้รวดเดียว18กันพอความโกรธหายแล้วนี่คือแค่ระบายความโกรธถึงขั้นทุบรถ18กันรวดเดียวเลยคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วก็ค่อยมาอู้กันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จแล้วก็ถึงได้รู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่ประมาณ2ล้านบาทพอแม่บ้านคนนี้หูยอดว่าความเสียหายที่ตัวเก่าเป็นคนทำนั้นนักถึง2ล้านป่ายก็เป็นล้มสลบไปในทันทีเลยระหว่างที่โหดบ่คิดหน้าคิดหลังอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดช แต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็ฮู้สึกเสียใจเขาว่าคนที่กำลังโคดเนี่ยฆ่าคนใดโคดปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็บางคนฆ่าคนนั้นเป็นที่ฮักฆ่าป่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาที่นี่ต่อมาก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลังในกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตบางพ่องก็อาจจะถูกตำรวจจับกุมคุมขังดำเนินคดีติดคุกไปก็มีจำนวนมาน้อยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความโกรธที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือที่มันเรียกว่าบันดาลโทสะแล้วตัวเองก็มานั่งเสียใจมีเรื่องเล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องการบันดาลโทสะคือว่าบันดาลความโกรธเนี่ยเปิ้นบอกว่ามีคนคนหนึ่งแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนั้นเปิ้นอยู่หอพักไปอยู่หอพักเอกชนคือเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนของแกแล้วก็ตัวคนที่เล่าเนี่ยก็เป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อนก็เป็นนักศึกษาแพทย์แกไปอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งได้ข่าวว่าเพื่อนคนนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณแห่ม5-6ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองละในตึกนี้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาที่บริเวณเชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนคนนี้ยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเตียวขึ้นคันใดมาหันมีคนยืนจ้องมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าปิ๊กไปมองกลับไปหมายความว่าจ้องมากับจ้องกลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่านักเลงคนนั้นเนี่ยแกไปมองหน้าคนอื่นพอถูกคนอื่นมองหน้าจ้องหน้าแกพ่องแกก็โกรธไปปาพักพวกมาเคาะประตูห้องของเพื่อนคนนั้นพอเปิดประตูรับเอามาต้านเองกำปั้นก็ลอยมาก่อนหนุ่มนักเลงคนนั้นไปปาเปื่อนที่เป็นนักกีฬารักบี้ตัวใหญ่ๆมาทำสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยเพื่อนคนนี้อย่างบะยั้งเพื่อนคนนี้กว่าจะแหวกรุดออกมาจากวงล้อมมาถึงห้องได้ก็ลงมายืนตั้งรุ่มอย่างงงๆแล้วก็ร้องให้คนช่วยส่วนนายบ่าวซึ่งพักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ทางด้านบนจนสักพักหนึ่งไอ้แกก็เดินโซซัสโซเซลงมาจากตึกนักเรียนคนนั้นกับพวก3คนก็รุมทำร้ายจนกระทั่งนำอกนำใจแล้วก็ขับรถเฉี่ยวไอ้เปิ้นแฮมคือหมายความว่าตีมาปอเตือขับรถไปจนเปิ้นแฮมเพื่อนคนนั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านให้หูข่าวพอพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองคนถูกรุมทำร้ายก็โกรธมาแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็ไปจ้างมือปืนมาดูหน้านายที่มันตีลูกบ่าวของตัวเองเนี่ยคิดไว้ว่าจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักภรรยาของนักเลงคนนั้นกำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่ของเพื่อนสุดท้ายพ่อแม่เขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งคู่อาจจะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายหนุ่มนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบบัดตันได้คิดหน้าคิดหลังประวัติก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาหมู่ไปรุมตีคนอื่นทั้งที่อาศัยอยู่หิมกันท่านนะและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ก็มานึกถึงเมื่อไปติดคุกแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครไปทำร้ายเขาแล้วมันจะหนีไปไหนพ้นเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎมีหมายอยู่เพียงเพราะว่าโคตรที่ว่าเปิ้นมาจ้องหน้าตัวเก่าต้านนะก็ตัวเก่าไปพอหน้าเปิ้นก่อนเปิ้นพอหน้าตอบกับบ่ได้บัดตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายติดตามตัวมาคิดไว้อย่างเดียวว่าไปลุยทุบเปิ้นก่อนตีเปิ้นก่อนพอผลออกมาว่าตัวเองถูกพิพากษาลงโทษจำคุกก็มานึกเสียใจภายหลังนี่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาในชีวิตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพอจะอันเมื่อเฮาตั้นต่างหลายฮู้แล้วว่าอันยังถูกอันยังบ่ถูก ฮู้ว่าเฮานั้นต้องการอะไรอย่างพ้องเฮานั้นมีความปรารถนาอย่างใดก็ขอให้เฮาตั้งอกตั้งใจทำในสิ่งที่เฮาคิดนั้นโดยปราศจากความโลภความโกรธความหลงทำจิตใจของเฮานั้นให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่ตามศีลตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งมั่นกระทำแต่กุศลกรรมคุณงามความดีอย่าทำให้ความดีนั้นหายไปจากตัวของเฮาเองบ่มเพาะบุญกุศลและคุณงามความดีไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีความสุขได้ในที่สุดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนน่อใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เ
1: นอดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ หรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
17: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
18: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
19: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
11: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสำคัญ
20: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
21: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
22: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าแล้วนะครับผมเจ้าและเนื้อ6โมงเจ้ามาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับกับน้องแอนอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมวันนี้นะครับเอาหลายเรื่องราวมาฝากด้วยกันเรื่องแรกเลยกันนะครับผมใครที่ชอบเล่งป่าเนาะป่าสวยงามต่างๆนะครับป่าทองป่าหางนกยูงนี่แหละวันนี้จะเอาเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยมาฝากกันนะเป็นเรื่องไก่ตงใครหลายคนเพราะว่าถ้าอู่ถึงป่าสวยงามเนาะหลายคนก็จะนึกถึงตู่ปลางามๆในบ้านเนาะป่าแฟนซีสีสันสดใสป่าหางนกยูงป่าทองหรือว่าป่าหลายๆสายพันธุ์แต่การติเล่งมาอย่างสวยงามแล้วก็เพลิดเพลินนะครับผมแต่ท่านผู้ฟังฮู้ก่อนนะครับผมว่าเบื้องหลังตู่ปลางามๆเนี่ยมีตลาดขนาดใหญ่มากเลยนะครับซ่อนอยู่ปิ้นตลาดระดับโลกมีมูลค่านะครับสูงถึง 7-9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเนอะหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับผมอันนี้ตกใจเลย 231,000 ถึง 297,000 ล้านบาทเนอะ 200,000 กว่าล้านบาทหรือ 300,000 ล้านบาทนี่แหละครับผมเลยทีเดียวนะน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมากกว่ากึ่งนึงนะครับตลาดโลกเนี่ยปิ้นป่าสวยงามน้ำจืดเขตห้อนนะครับผมซึ่งประเทศไทยเองก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกป่าสวยงามที่สำคัญที่สุดของเอเชียโดยส่วนแบ่งตลาดนะครับอยู่ที่ 11% ที่มีมูลค่าส่งออกมากถึง 1,000 ล้านบาทต่อปีนะครับผมต้องบอกว่าต่อปีเลยเนอะนะครับผมฟังดูแล้วก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพได้จำนวนนักจำนวนหลายเหมือนกันเนอะแต่นี่อีกด้านนึงนะครับผมตลาดเนี่ยมีมูลค่าสูงก็ย่อมนะครับผมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำการน้ำข่าวแล้วก็การส่งออกที่สำคัญเลยก็คือการความเสี่ยงเนาะที่สัตว์น้ำเนี่ยต่างถิ่นต่างชนิดเนี่ยจะเข้าลุดลอนเข้ามาสู่ธรรมชาติหรือว่าเป็นไปห้องว่าเอเลี่ยนเนชั่นเนาะเอเลี่ยนก็คือเข้ามาแปลกปลอมในบ้านเฮานะครับผมวันนี้เฮาเลยโจรกันมาอู่เริงในการถอดรหัสกันว่าตลาดป่าสวยงามเนี่ยเกี่ยวข้องกับเริงต่างๆนะครับที่มีป่านะครับป่าเพียงตีชนิดเดียวที่มีความสำคัญเนาะที่ทางหมู่ประเทศไทยที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบนะครับตรวจสอบย้อนกลับเนาะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางหือนักหือนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือป่าหมอข้างดำนะจื้อเดียวเนี่ยที่เราจะมาอู่กันวันนี้นะครับผมป่าชนิดเนี่ยเป็นห้องนาวาป่าหมอข้างดำนะที่มีจื้อวิทยาศาสตร์พิภาษาอังกฤษหลายอย่างด้วยกันเนาะที่เราอ่านเนาะป่าห้องเองเนาะซาโรเทโรดอนนะครับผมปิ้นจืออย่างกับไดโนเสาร์ก่อนอื่นนะต้องย้ำนะครับชัดเจนก่อนว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังมียังแบบมีหลักฐานดีกว่ายืนยันว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำในประเทศไทยเนี่ยมีตุ่นกำเนิดมาจากตลาดปลาสวยงามแต่ก่ออีนะดังนั้นแล้วเราจึงควรที่บาควรกล่าวหาตัวนอว่าตลาดปลาสวยงามเนี่ยปิ้นต้นทางในการที่ทำหึเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่ายังมีหลักฐานรับรองเนาะแต่สิ่งที่กรณีเนี่ยกำลังบอกคือก็คือตลาดปลาสวยงามเนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางที่ควรจะได้รับการเฝ้าระวังเช่นเดียวกับการฆ่าสัตว์น้ำในรูปแบบอื่นๆตัวเพราะนะครับผมลองคิดง่ายๆเนาะว่าถ้ามีการฆ่าสัตว์น้ำในปัจจุบันเนี่ยมันได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศหนึ่งประเทศใดปลาอาจจะถูกเพาะพันธุ์ในประเทศอื่นๆก็ได้ถูกซื้อถูกขายผ่านผู้ประกอบการทั้งหลายเจ้าด้วยกันเดินทางข้ามด่านต่างๆนะครับไปสู่ประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งเนาะซึ่งนะครับผมโฮโซการฆ่าขนาดใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยการติดตามว่าป่าต้นเนี่ยมาจากไหนใครนำเขามานำเขามาเพออะหยังแล้วก็มีขั้นตอนจะได้พองและสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญขนาดเลยนี่จึงเป็นตีมาของคำว่าระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับนะครับผมอู่ง่ายๆก็คือถ้าวันนึงเกิดปัญหาขึ้นเฮาต้องสามารถย้อนปีกไปถามได้ว่าสินต่างใดนะครับว่าสัตว์น้ำชนิดเนี่ยเขามาจากที่ไหนผ่านใครมาพองด่านที่ไหนพองมีเอกสารก่อแล้วก็ถูกต้องนะครับถูกส่งไปยังสถานที่ไหนเป็นตีสุดท้ายนะครับผมเพราะเป็นการป้องกันดีๆมันใจรอให้เกิดปัญหาแล้วนะครับคอยจะไม่ย้อนปีกไปเผาว่าป้าตัวเนี้ยเข้ามาได้จะได้แน่นะครับผมกลับมาติกรณีปลาหมอข้างดำกันแถมสักหน่อยนะครับผมข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลติดเกี่ยวกับการส่งออกสัตว์น้ำเนาะที่เป็นสิ่งมีชีวิตในการประมงในระหว่างปี56จนถึงปี59นะครับข้อมูลนะครับช่วงเวลาดังกล่าวเนาะจำนวนนะครับที่เป็นการส่งออกไปนะครับผม 300,000 กว่าตัวจากการส่งออกทั้งหมด212ครั้งไปยัง17ประเทศด้วยกันตัวเลขเนี่ยมองแบบผ่านๆเนาะอาจจะทำให้เกิดคำถามขึ้นทันทีว่าแล้วปลาชนิดเนี่ย ถูกส่งออกไปจะได้จะได้ส่งออกไปที่ไหนพองแล้วก็เกี่ยวข้องกับตลาดปลาสวยงามก่อนนะครับผมแต่นะครับกรมประมงในชีภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดในข้อในเรื่องของเอกสารเนาะแล้วก็ปลาที่ส่งออกจริงแล้วเนี่ยคือปลาหมอมาลาวีนะครับผมแล้วก็ปลาหลังเขียวเนาะตีนี่คือคำชี้แจงที่เป็นข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมแต่สิ่งที่เราอยากจะมาโจนกันอู่นะครับก็คือกรณีสะท้อนเห็นบทเรียนสำคัญที่ว่าสำคัญอย่างหนึ่งก็คือชื่อวิทยาศาสตร์นี่แหละมีความสำคัญมากแค่ไหนในการที่จะฆ่าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเนาะพอในโลกของเขาเนี่ยแหละมีการฆ่าสัตว์น้ำปลาชนิดหลายๆอย่างด้วยกันนะครับผมบางคนนะครับห้องโดยจื้อสามัญบางคนห้องโดยจื้อการฆ่าบางคนห้องเดี๋ยวเป็นภาษาถิ่นเนาะอย่างเช่นนะง่ายๆมีปลาช่อนนะปลาทะหอยปลาลิ้มนะบางคนตีสันห้องปลาข้อท่านก็ไม่มีหลายจื้อแต่กันนะครับในกลุ่มที่เป็นห้องกันแต่จื้อวิทยาศาสตร์น่ะมีหน้าที่ก็คือการระบุสายพันธุ์แล้วก็มาตรฐานสากลมันมีจื้อเดียวนะครับผมที่เป็นใจห้องในจื้อฝรั่งเนาะต้องนะครับนึกถึงภาพง่ายๆเนาะถ้าผมนะน้องอั้นเนี่ยบอกคุณว่าปลาหมอเทศนี่หรือปลาหมอสีคนท่านผู้ฟังครับผมอาจจะเกิดถึงปลาคนละชนิดกันก็ได้เนอะแต่ถ้าระบุเจอวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนเราก็สามารถระบุพันธุ์ได้เลยแล้วก็แม่นยำตัวดังนั้นแล้วเจอวิทยาศาสตร์จึงเป็นสำคัญมากนะครับผมในเอกสารช่วงเริ่มต้นนะเขาก็การนำเข้ามาวิจัยเนาะเคยมีการใช้คำว่าปลานิ่นนะต่อมาเลยเรียกว่าปลาหมอเทศข้างลายหรือว่าปลาหมอสีข้างดำแล้วก็ปัจจุบันเหลือแค่ปลาหมอข้างดำแต่ในทางสามัญ นะครับผมเปลี่ยนไปจะได้นอกแต่จื้อวิทยาศาสตร์ยังใจจื้อเดิมเลยก็คือซาโรเทโรดอนเมลานโนเทรอนนะจื้ออ่านยากหน่อยนะครับผมแต่เปิ้นใจจื้อนี้ฝรั่งอ่านก็จะเข้าใจคุณไทยอ่านก็จะฮู้ว่าปิ้นปลาหมอค้างดำตรงนี้เองนะครับผมหากระบบกำกับดูแลอาศัยเพียงจื้อสามัญว่าจะปิ้นปลาหมอค้างดำนะปลาหมอสีค้างดำปลาหมอเทศข้างลายนะมันก็จะซับซ้อนนอกแต่หากใจจื้อวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบมันจะย้อนปีกไปได้เลยนะครับผมสำหรับปลาหมอข้างดำในไทยได้ประกาศควบคุมมาตั้งแต่ปี61แล้วเนื่องว่าห้ามนำเข้าห้ามส่งออกนำผ่านหรือเพาะเลี้ยงเว้นแต่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันนะครับการนำเข้าสัตว์ทุกชนิดเนาะต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอนถึงใจว่าใครจะนำเข้ามาหรือส่งออกไปก็ได้ทั้งนั้นนะครับผมท่านผู้ฟังครับผมเรื่องปลาสวยงามเราดูเป็นเรื่องละอ่อนละอ่อนเด็กๆนะพองงามๆแต่เรามองไปในเรื่องของเศรษฐกิจมันไม่ใหญ่มันบานน้อยเลยเนาะนะตลาดปลาสวยงามโทโลกเนี่ยมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทประเทศไทยนะครับผมเองก็มีบทบาทสำคัญในการส่งปลานะครับผมมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลามีฟาร์มปลามีผู้ส่งออกต่างๆตลาดนี้จึงสั่งรายได้แล้วก็สั่งอาชีพแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจขนาดเลยเนอะนะคนเพาะเลี้ยงปลาทำถูกต้องมีความมั่นใจว่าธุรกิจของตัวเก่าจะมีจะบ่ถูกในกระทบในเรื่องของการลักลอบต่างๆผู้ส่งออกก็ทำตามกฎหมายธุรกิจนี้ก็จะสามารถเดินไปได้อยู่นะครับผมนั้นแล้วในเรื่องของปลาสวยงามเนาะบางทีเขาอาจจะดูแบบว่าสวยงามแต่เดี๋ยวเนี่ยเขาจะฟื้นคืนในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะตามจื้อการระบุนะครับสายพันธุ์เนาะตามชนิดของปลานะครับตามจื้อวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนอะนะมันอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับสำหรับการทำความเข้าใจแต่อื่นได้แล้วเขาคิดว่ามันเล็กหน่อยแต่พอเป็นตลาดโลกแล้วโอ้เป็นแสนล้านบาทเขาเป็นพันล้านนั้นแล้วก็อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังแบบว่าปลาสวยงามมีมูลค่าในทางท้องตลาดหนักขนาดเนอะ
1: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
0: เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้นะครับผมข่าวละปุ่นวันนี้เนาะข่าวละปุ่นวันนี้นะครับคงนิ่มป้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือเนาะอุทกภัยหรือว่าช่วงหน้าฝนจะอี้นะครับผมละปุ่นเฮาก็มีการขุดลอกคูคลองลดความเสี่ยงอุทกภัยเนาะจากว่าละปุ่นมีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอป่าซางบ้านหนองอั้นนี่เลยนาเร่งนะครับผมในการที่จะขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชเศษต่างๆเพื่อเปิดทางน้ำลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยนั่นเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูของเฮานะครับเป็นลงพื้นที่โดยตัวเก่าเลยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมท่านธนานวลปลอดนะครับผมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนายอำเภอเมืองนายอำเภอเมืองลำปูนายอำเภอป่าซางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อมีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอป่าซางทั้งนี้นะครับได้บอกว่าป่าซางเคืองจักกับทางองค์กรปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมเข้าพื้นที่ในการขุดลอกลำน้ำพร้อมนะครับผมกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางต่างๆในลำน้ำทั้งสายลักสายร้องนะครับผมเพื่อที่จะดูในเรื่องของการเตรียมรับมือเนาะโดยเฉพาะในลำน้ำทาบริเวณเชิมต่อนะครับผมตำบลทาเชียงทองนะครับผมแล้วก็อำเภอเมืองถึงอำเภอป่าซางระยะทางก็คือ2กิโลเมตรต่อกันตีมีวัชพืชกีดขวางนอส่งผลทำให้เหินหนำมันไหลมุกรองนั่นเองนะระบายมันตันพองร่นพองนะเมื่อเกิดฝนตกหนักนะครับโดยได้นำส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทั้งสำรวจทั้งติดตามแล้วก็วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นวาระเร่งด่วนเนาะพร้อมกำหนดนะครับในรูปแบบของการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด่านอุทกภัยอย่างยั่งยืนก็คือว่าพื้นที่นี้มีเหตุเราก็ขอแห่งพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่มันเจอเหตุมาช่วยกันพ้องนะครับผมนอกจากนี้ผู้ว่านะครับผมได้สั่งการถึงนายอำเภอทุกอำเภอเลยเฝ้าระวังในเรื่องของการประเมินสถานการณ์เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะทุกอำเภอติดตามข้อมูลเรื่องน้ำนะครับผมความสำคัญกับพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเนาะรวมถึงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เลยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคือมันแม่นยำแล้วก็รวดเร็วทั้งกระกำชับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะข้อมูลเตือนภัยสถานการณ์นะครับนำหือแก่พี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางด้วยกันนะครับผมพี่น้องท่านใดเนาะติ่มฮู้จะติดตามตรงไหนมาติดตามใดเนอะนะครับผมที่สวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาหรือว่าเพจของปชสประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนของเฮาก็ได้เนอะเพื่อที่จะได้จ่วยกันแจ้งเตือนไปนะแต่แน่นอนเลยนะครับผมการขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนเฮามันมีแผนการดำเนินงานเนาะในเรื่องของน้ำในเรื่องของแอร์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดนะครับผมซึ่งในปี70นะครับผมที่เฮาจะกล่าวเข้าไปนะครับผมเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำปูนเนาะขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดลำปูนปี70เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงนะครับผมครั้งนี้นะครับเปิ้นก็มีการหารือกันนะหลายฝ่ายด้วยกันนะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานี่แหละมีการแถลงนะครับกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำปูนปี70เนี่ย4ประเด็นหลักด้วยกัน1ก็คือการพัฒนาเมืองนะครับแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัดเชิงสังสรรค์รวมถึงการพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็เศรษฐกิจสังสรรค์ทางนี้ก็จะมีการนำทุนทางวัฒนธรรมบ้านเฮานี่แหละภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดลำปูนให้สอดคล้องกับศักยภาพแล้วก็พื้นที่หรือบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเฮานะครับเหือจังหวัดลำปูนของเฮาก้าวไปสู่เมืองนะครับที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานในจังหวัดลำปูนของเฮาที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้เนอะนะครับผมวันนี้ก็วันพุธแล้วกลางสัปดาห์แล้วแต่วันหวยออกนะแต่ว่าใครถูกเลขพองนะยินดีจะหนักนะครับว่าเปิดตึ้งเพลงสมหวังตึงเพลงขอให้รวยนะครับผมสาวบางสะพุงเนาะเปิดกูเพลงเลยวันนี้ใครใดยังพองก็บอกเอิญบอกกันหน่อยก็ได้เนอะแต่อื่นได้แล้วเราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันรอบประเทศเลยครับตีข้องร้องข่าวนะครับผมสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ
2: ตีข้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชน พร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาส แล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win 6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคอพอประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเท่าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจ

่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Win และข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหาย

ไอ้จริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง